และมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้กับเมนูนี้นั่นก็คือผักลวกกะทินำหัวกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือตามไปคือหอมแดงบุบวันนี้สตังจะลวกผัก4ชนิดนั่นก็คือผักกูดผักเหลียงผักบุ้งและยอดชะอมได้เวลาเตรียมโขลกน้ำพริกนำกุ้งแห้งลงครกโขลกไปให้แหลกก่อนจะตักแยกพักไว้จากนั้นจึงนำพริกขี้หนูลงครกตามตกด้วยพริกจินดาตามมาคือกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกไปให้แหลกปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บแล้วจึงนำกะปิใส่ลงตามไปคือกุ้งแห้งจากนั้นจึงใส่มะนาวน้ำปลาได้เวลานำมะอึกลงใส่โขลกบุบไว้คือมะเขือพวงก่อนจะนำใส่ครกหน้าตามันช่างน่ากินจังเลยครับเมนูนี้สตังขออนุญาตรับประทานน้ำพริกกะปิตามแบบฉบับปู่ย่าตายายตั้งแต่โบราณโบราณด้วยการเปิดมือโดยจะฉีกเนื้อปลาทูลงใส่ตามไปคือสตอและผักลวกบวกประสานด้วยน้ำพริกกะปิคลุกขยำให้เข้ากันรสชาตินั้นสุดบรรยายอร่อยมากมายหอมกลิ่นกะปิมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเด็ดที่ผักลวกบวกประสานรสชาติได้ความมันจากกะทิมิผิดหวังคือสตอเห็นหน้าตาสตังก็คงพอจะบอกได้ว่ามันอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำพริกปลาทูครับ
1: เริ่มต้นจัดการนำปลาทูแม่กลองที่ผ่านการนึ่งนำลงไปทอดในกระทะจากนั้นจึงเตรียมหั่นหัวหอมนำมะนาวมาผ่าแบ่งก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยว

0: ั้งเตาแล้วนำเอาพริกหนุ่มลงไปคั่วแนบจี่คั่วไปกับกระทะจนพริกหนุ่มเกลี่ยสุกก็ใช้ได้จากนั้นจึงคั่วพริกจินดาหอมแดงและกระเทียม
1: สมุนไพรที่เราจะเอามาโขลกน้ำพริกปลาทูนะครับเราก็จะทำการนำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่คั่วนะครับก็สามารถที่จะนำไปปิ้งย่างได้นะครับไปย่างไฟไปปิ้งไฟให้มันมีกลิ่นความหอมก็ใช้ได้เช่นกันครับถ้าเราเอามาคั่วแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ค่อยคั่วให้น้ำมันสมุนไพรที่อยู่ในหอมกระเทียมเนี่ยมันหอมออกมาครับแค่เราคั่วเพียงแป๊บเดียวนะครับก็ได้กลิ่นความหอมจากหอมแดงแล้วฮะ

0: ากนั้นจึงจัดการลอกเปลือกพริกนุ่ม
1: เคล็ดลับในการดึงลอกพริกหนุ่มให้มันออกง่ายเนี่ยเราสามารถมาดึงลอกปอกในน้ำได้นะครับและมันจะช่วยให้เราไม่ร้อนมือด้วยครับ

0: แล้วจึงนำปลาทูมาแกะก้างออกหั่นเตรียมไว้คือผักชีเพื่อโรยหน้าได้เวลาโขลกน้ำพริกนำสมุนไพรลงไปโขลกให้แหลก
1: สากมันใหญ่โขลกสะใจไม่นานก็แหลกนะครับ
0: แล้วตามลงไปคือพริกหนุ่มเมื่อพริกแหลกแทรกตามไปคือปลาทูปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำต้มสุกโขลกไปให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากัน
1: ถ้าใครต้องการแบบเหลวๆก็สามารถเติมน้ำต้มสุกลงไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าสตังชอบแบบเนื้อก็เลยเติมน้ำต้มสุกไปเพียงเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้ว

ผู้ชมครับความอร่อยสุดของน้ำพริกเนี่ยมันก็อยู่ที่ก้นครกนี่แหละครับอันนี้คือเราตักขึ้นมาไม่หมดแล้วนะครับต้องใช้ตัวพลูเนี่ยไปกวาดขึ้นมาอันนี้ขอทดสอบนอกรอบก่อนนะฮะ

พลูมักจะนิยมกินคู่กับผักสดต่างๆโดยเฉพาะถั่วพลูสตางว่ามันเข้ากันเคียงคู่อร่อยมากได้ความหอมและความมันจากเนื้อปลาทูหวานหวานประสานความเปรี้ยวแซ่บตัดเค็มหอมเต็มๆคือกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วจะกินคู่กับแตงกวาก็เข้ากันหรือจะกินห่อเป็นคำเมี่ยงด้วยผักก็ยิ่งหลงรักน้ำพริกปลาทูเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกตาแดงแมงดา
1: เริ่มด้วยการแช่มะขามเปียกในน้ำอุ่นแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่มาตัดแบ่งไว
0: ้ที่ได้ชื่อว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็น่าจะมาจากสีสันที่มันแดงนี่แหละครับแต่ถ้ากระเด็นเข้าตาก็น่าจะแดง
1: นำกะปิห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปย่างไฟจนกว่าจะสุกหอมพร้อมนำเกลือลงกระทะจัดการคั่วพริก
0: เคล็ดลับในการคั่วพริกนะครับแล้วทำให้กลิ่นฉุนน้อยลงเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับ
1: คั่วไปจนพริกแห้งเม็ดใหญ่สุกพร้อมตามมาจึงคั่วพริกแห้งเม็ดเล็ก
0: เคล็ดลับในการใช้เกลือนะครับสตางค์ว่ามันช่วยลดกลิ่นฉุนได้จริงๆเพราะว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่เนี่ยไม่มีการจามนะครับแต่ว่าพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าจามแค่2ทีแต่ถ้าปกติถ้าคั่วแบบนี้ไม่ใส่เกลือเนี่ยก็คงจะจามเยอะกว่านี้ฮะแล้วการคั่วพริกเพื่อเอาไปตำน้ำพริกนะครับเราจำเป็นจะต้องคอยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วพริกมันจะไม่ดำถ้าไม่ดำน้ำพริกเราสีจะไม่สวยนะครับ

0: จึงคั่วหอมแดงและกระเทียมคั่วไปจนกว่าสมุนไพรจะส่งกลิ่นหอมต่อจากนั้นจึงคั่วแมงดา
1: แมงดาที่เราเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวผู้เนื่องจากว่าตัวผู้นะครับจะให้กลิ่นมากกว่าตัวเมียครับถ้าคุณผู้ชมหาแมงดาไม่ได้

0: แนะนำว่าให้ใช้ใบทำมังนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าใบเนี่ยจะให้กลิ่นแมงดาสามารถไปดูคลิปย้อนหลังรายการภัตตาคารบ้านทุ่งตอนใบทำมังได้เลยครับ
1: เตรียมคั้นไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงแกะแมงดาโดยจะเด็ดหัวเด็ดขาและเด็ดปีกออกก่อนจะลงคมสับให้ละเอียดจากนั้นจึงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ไปปั่นให้ละเอียดตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กนำพาหอมแดงและกระเทียมลงไปโขลกตำโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกเติมตามใส่คือกะปิและแมงดาโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำพริกลงใส่ทั้ง2ชนิด
0: ตอนนี้นะครับเราใส่พริกลงไปในเต็มครกสตางค์เลยต้องขอเปลี่ยนสากสากอันแรกมันใหญ่ไปอันนี้มันจะทะลุทะลวงเข้าไปได้
1: ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำต้มสุกโขลกให้ทุกอย่างประสานรสชาติ
0: กว่าจะเสร็จเมนูน้ำพริกตาแดงสตังค์นะครับจะหมดแรงซะก่อนแล้วตอนนี้กำลังดึงแขนอยู่กับน้ำพริกนี่แหละครับพอเราปรุงเครื่องปรุงเข้าไปมันก็จะมีความหนืดเหนียวขึ้นด้วยครับ
1: โขลกต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ

0: น้ำพริกที่มันติดค้างอยู่คาครกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาข้าวมาคลุกและเอาข้าวไปผัดนะครับอร่อยอย่างแรง
1: จากนั้นจึงตั้งกระทะน้ำมันนำพาน้ำพริกลงไปผัดให้พอหอมเคล็ดลับนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บน้ำพริกไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้มักจะกินคู่กับไข่เป็ดต้มยางมะตูมและหน่อไม้ต้มน้ำย่านางซึ่งน้ำย่านางมีคุณสมบัติเป็นฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนของน้ำพริกตาแดงนั่นเองรสชาติเผ็ดร้อนไม่เกรงใจใครหอมกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วเข้ากันลงตัวกับหน่อไม้หอมกลิ่นแมงดาพ่วงพามากินคู่ไข่ต้มยิ่งน่าชมผสมรสชาติจะทำกินเองหรือทำขายก็ไม่พลาดรับประกันได้เลยครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่4ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกเผากากหมูครับ
1: เริ่มต้นเตรียมซอยหอมแดงตามไปจึงแช่มะขามเปียกโขลกกระเทียมเตรียมไว้จัดการหั่นมันหมูให้กลายเป็นชิ้นๆจากนั้นจึงตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อยก่อนจะนำมันหมูลงไปเจียวแล้วจึงมาเตรียมตัดแบ่งพริกแห้งเม็ดใหญ่

0: เราจะเจียวมันหมูด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะเริ่มสุกเหลือง
1: หลังจากที่เราแลดูว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดไฟแรงได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าเราจะไล่น้ำมันออกจากมันหมูให้มากที่สุดนะครับและมันจะกลายมาเป็นกาก

น้ำมันหมูเราก็ไม่ได้ทิ้งจะเอาไว้เจียวหอมและกระเทียมจากนั้นเตรียมทอดพริกแห้งเม็ดใหญ่ตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วเทน้ำมันหมูลงกระทะได้วาระเจียวกระเทียมเจียวไปจนกว่าจะเหลืองสุกรุกต่อเจียวหอมแดงโดยจะใช้น้ำมันหมูเช่นกันกว่าจะเจียวจนสุกเหลืองนั้นก็ใช้เวลาสักระยะนะครับ

ั้นตอนต่อไปจึงนำพริกลงไปโขลกให้แหลกแทรกตามไปคือหอมแดงและกระเทียมเจียวโขลกไปให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำกะปิลงไปทอดในน้ำมันให้พอหอมพร้อมนำใส่ครกยกสากโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปจึงนำน้ำมันหมูลงกระทะตักพริกที่โขลกไว้ลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผัดให้เครื่องปรุงประสานน้ำพริก

0: โดยเรามักจะนิยมกินกับผักลวกต่างๆสตางค์มีเคล็ดลับดีๆในการลวกผักให้น่ารับประทานคนโบราณโบราณมักจะใช้กระทะทองเหลืองโดยเราจะใส่เกลือเพื่อช่วยรักษาสีสันความเขียวสดของผักใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยให้ผักแลดูเงางามแล้วเติมตามด้วยน้ำตาลทรายลงไป
1: น้ำตาลทรายจะช่วยทำให้ผักที่เราลวกนะครับมีความกรอบและดูอวบอิ่มน่ารับประทานนั่นเองครับ
0: และเราจะลวกผักในน้ำเดือดจัดจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็นทันทีเพื่อช่วยน็อกเม็ดสีคลอโรพลาสต์ไม่ให้แตกทำให้ผักคงความเขียวไม่เหลืองคล้ำวันนี้สตางลวกผักหลายชนิดเพื่อเอามาเป็นผักเคียงกินคู่กับน้ำพริกเผา

รสชาติน้ำพริกเผากากหมูมันช่างสุดหรูมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดนำกากหมูยิ่งทำให้อร่อยกัดเข้าไปได้รสสัมผัสเด่นชัดคือกลิ่นความหอมจากกระเทียมและหอมเจียวยิ่งกินคู่กับผักลวกบวกประสานรสชาติเข้ากันได้ดีเกินคาดสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับกับภาพความสำเร็จของน้ำพริกทั้ง4สูตรเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับเมื่อดูแล้วอยากจะนำไปทำรับประทานเองบ้างไหมครับหรือถ้าใครอยากจะทำขายก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับปรับปรุงสูตรได้ตามชอบใจเลยนะครับและต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลากหลายคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าสูตรอาหารตั้งแต่สูตรหน้าข้าวเหนียวสูตรขนมจีนน้ำยาสูตรยำต่างๆว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับและอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์แบบนี้ก็สามารถส่งต่อบอกต่อให้กับคนที่คุณผู้ชมรักด้วยเผื่อเขาจะได้เอาไปทำเป็นอาชีพหรือไม่ก็อย่างน้อยจะได้ปรุงรับประทานเองที่บ้านนะครับเพราะสตางค์เองก็ได้รับสูตรดีๆเนื่องมาจากการเดินทางไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้ไปพบเจอพี่ป้าย่ายายมอบสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้สตางค์จนสามารถทำได้แบบนี้ละครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ักใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มัก
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่

0: กับสิ่งที่ทำ
1: แล้วเราจะเรียนรู้มาร์กได้ยังไงเจ้าคะ
0: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มาร์กเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมาร์กได้มีอะไรบ้าง
2: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
3: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
0: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
2: โชคดีได้กลับมา
1: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
3: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว
2: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
3: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
2: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
1: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
2: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นน่ะหยุดแล้ว
1: จับเลยจับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
3: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
2: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
1: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
2: เฮ
1: ้ฮึบ
3: เฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
2: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
3: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเอ้ยช่วยด้วย
6: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะเร็ว
3: เร็วเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
5: ่จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตามไปแล้ว
3: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห
3: ้
5: ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
3: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
8: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
1: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
2: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
1: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
3: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊ะอะไรเหรอ
3: ช่วยหาของกินหน่อยข้าหิว
9: โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
9: อ
5: ้
9: าวรอด้วยสิเข็มทอง
10: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
9: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: อ
3: ๋
2: อใช่แล้วใช่แล้ว
9: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิฆเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียรกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการ

0: พร้อมช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย
1: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างนี้หิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มีส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประ

0: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้
2: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลาติดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนเมื่อหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับ ถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้ยแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
1: า
2: ะ
1: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนาน

0: เร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง101พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรง

0: เสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงอะครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้าน

0: อนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะไปให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติ
3: ครับ
2: จะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
2: จะรู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่สี่กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คลีนเนส
3: มันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ
2: oh.
3: อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
2: ครับ
3: Good Manufacturing Practice อ
2: ัน
3: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
2: 1ไมครอน
3: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
2: ม
3: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
2: ไม่ใช่น้ำประปา
3: น้ำประปาก็ไม่ใช้
2: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
3: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามาน
2: ะ
3: นี่เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
2: ครับ
3: ข้อที่4ก็คือ ป็นกรีนอินดัสทรีคือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
3: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
2: ครับผม
3: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
2: อย่างเช่น
3: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
2: บ
3: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
2: ใช้ข้าว
3: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
2: ครับ
3: นะครับ
2: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุษเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือ ถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนหนึ่งเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีตน้ำขึ้นมานะครับพอฮีตน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
0: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จไอ้เกลือที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก วาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: ครับเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค
2: ่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
0: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่อง
0: นะคะนี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับ ครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DL TV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับแนวทางในการพึ่งพาตนเองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะให้กับคนไทยทั้งประเทศนั้นคงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะกอบกู้วิกฤตชาติที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรานำไปใช้กับเรื่องวิถีการเกษตรแบบไทยๆนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับวันนี้มีกูรูท่านหนึ่งนะครับที่ก้าวตามรอยที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงชี้แนะไว้เขาสามารถที่จะทำนำมูลสัตว์นำแกรบดำนั้นมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้นะครับกูรูท่านนี้อยู่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่เรนโบว์ฟาร์มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างอาศัยเทคนิคอุปกรณ์อย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้เองไปติดตามชมได้เลยครับ
1: วันนี้เรามาดูเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการพึ่งตัวเองครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนั่นก็คือเป็ดที่นี่เรามีการทำเกษตรผสมผสานและก็เราใช้เศษเหลือจากข้าวเช่นแกรบลำปลายข้าวมาเป็นอาหารของสัตว์เช่นเป็ดไก่พื้นเมืองนะครับสิ่งที่เราจะได้จากการเลี้ยงเป็ดนั้นก็คือ1เนี่ยแน่นอนที่สุดเราได้ไข่ซึ่งเราจะได้ขายเป็นรายได้ประจำวันอยู่แล้วนะครับ2เป็ดทำงานให้เราในนาก็คือกำจัดวัชพืชกำจัดหอยเชอรี่กำจัดแมลงศัตรูในนานะครับและที่สำคัญที่สุดเป็ดเป็นแหล่งของปุ๋ยคอกชั้นดีที่เหมาะสำหรับการทำนาครับครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำปุ๋ยหมักด่วนนะครับในแบบฉบับของเรนโบว์ฟาร์มที่เราใช้สอนสมาชิกมากกว่า300ครอบครัวนี่นะครับว่าเราทำปุ๋ยหมักใช้เวลาเพียงแค่8วันทำยังไงตอนนี้เราอยู่ที่คอกเป็ดนะครับบริเวณคอกเป็ดของเราเนี่ยเราจะใช้แกรบเป็นวัสดุรองพื้นเพื่อที่จะรองเอามูลเป็ดหรือขี้เป็ดนี่นะครับเป็ดเนี่ยส่วนใหญ่จะขับถ่ายเป็นของเสียวันหนึ่ง900ถึง 1,000 กรัมต่อวันสำหรับเป็ดตัวเต็มวัยแทบไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเป็ดตัวหนึ่งจะขับถ่ายได้วันละกิโลทีนี้ถ้าหากว่าเราเก็บเราไม่มีวัสดุรองพื้นเราก็จะได้มูลสัตว์น้อยแต่ถ้าหากว่าเรามีแกรบเป็นวัสดุพื้นแล้วเราก็จะได้มูลสัตว์ในปริมาณมากเป็ดเพียงแค่ร้อยตัวสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ปีหนึ่งอย่างน้อย3ตันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราหมักไว้ประมาณสัก 2-3 เดือนเราก็นำเอาขี้เป็ดที่มีวัสดุรองพื้นเป็นแกรบเนี่ยออกมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นวัสดุในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับสำหรับการทำปุ๋ยหมักด่วนนี้แต่ละอย่างนะครับในมือผมเนี่ยคือแกรบดำหรือคุณสมบัติในตัวมันเองเนี่ยมีความเป็นด่างนะครับส่วนมูลสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นกรดทีนี้ถ้าเราผสมแกรบดำแล้วก็มูลสัตว์จะช่วยให้ปุ๋ยหมักนั้นมีค่าเป็นกลางมากขึ้นส่วนอีกวัสดุปลูกอีกชนิดหนึ่งคือคายข้าวในคายข้าวเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับลำเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คายข้าวเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้ปุ๋ยหมักนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วมากขึ้นสูตรของเราไม่มีการใช้ EM ไม่มีการใช้จุลินทรีย์แต่เราใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่นในพื้นที่เป็นหลักตัวที่จะล่อจุลินทรีย์มาได้ก็คือคายข้าวนี่แหละครับเราใช้มูลเป็ดเนี่ย6ส่วนแกรบเผา3ส่วนแล้วก็คายข้าวหรือลำข้าวเนี่ย1ส่วนนะครับนำอัตราส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ลดน้ำให้พอหมาการลดน้ำเนี่ยต้องพิจารณาดูว่าไม่เปียกเกินไปหรือไม่แห้งเกินไปความชื้นที่พอเหมาะนะครับให้นำวัสดุที่ผสมแล้วเนี่ยนำมาปั้นดูถ้าปั้นแล้วอยู่ตัวแบบนี้นะครับแสดงว่าความชื้นใช้ได้ละแต่ว่าถ้าพังออกอย่างนี้แปลว่ายังไม่ได้หรือถ้ามีน้ำไหลตามง่ามมือก็แฉะเกินไปเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เอาผ้าพลาสติกนะครับจะใสหรือขุ่นก็ได้ คลุมไว้48ชั่วโมงหลังจากนี้กองปุ๋ยนี้จะมีอุณหภูมิสูงถึง65-70องศา

เราก็มากลับกองปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่กลับเนี่ยส่วนด้านบนจะได้รับความร้อนไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับกองปุ๋ยทุก2วันเพื่ออะไรเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทำงานทั่วกองปุ๋ยจุลินความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำลายเมล็ดวัชพืชที่เป็ดกินมาจะทำลายเอาเชื้อโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับปุ๋ยกับมูลสัตว์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแกลบดำเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือการดูดซับกลิ่นแอมโมเนียซึ่งกลิ่นแอมโมเนียนี่แหละคือสาเหตุของการล่อเอาแมลงมาถ้าหากเราใส่มูลสัตว์โดยตรงลงไปในนาข้าวหรือในแปลงผักแมลงได้กลิ่นแอมโมเนียก็จะมาที่ต้นพืชของเรานะครับถ้าหากเราหมักแล้วกลิ่นแอมโมเนียก็จะไม่มีอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ปัญหาที่ชาวบ้านไม่ค่อยนิยมการใช้ปุ๋ยคอกในการปลูกพืชเพราะมีปัญหาเรื่องวัชพืชมากถ้าหากเราหมักแล้วเนี่ยเมล็ดวัชพืชจะส่วนใหญ่จะตายโดยความร้อนที่เกิดจากกระบวนการหมักเพราะฉะนั้นเมื่อเกษตรกรนำไปใส่ในนาข้าวหรือในแปลงปลูกพืชแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชนะครับคือหลังจากที่เราคุมพลาสติกไว้แล้ว48ชั่วโมงเนี่ยความร้อนขึ้นเราก็กลับกองและอีก2วันก็กลับกองอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีก2วันกลับกองทีนึงก็จบ8วันเสร็จละการทำปุ๋ยหมักเราจะเห็นปุ๋ยหมักของเราเนี่ยมีราขาวขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วกลิ่นที่กลิ่นมูลสัตว์ตอนแรกที่เรานำมาเนี่ยนะจะหายไปดมดูไม่มีกลิ่นมีแต่กลิ่นเชื้อราแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้พืชนั้นเจริญเติบโตทีนี้ถ้าหากว่าเรามีทางเลือกที่เราสามารถผลิตได้เองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างเช่นปุ๋ยมูลสัตว์หมักนี้แล้วนะครับถ้าท่านไม่เลือกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนี่คือทางเลือกที่จะนำท่านไปสู่ความยั่งยืนการพึ่งตัวเองที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปรอไปซื้อปุ๋ยแล้วก็ไปอ้างว่าลงทุนมากมายไปการเกษตรแล้วตัวเองนั้นขาดทุน

ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องทำงานอยู่ในอาคารสำนักงานหรือว่าในออฟฟิศเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือเปล่าครับว่าวันหนึ่งนั้นเราใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศมากสักแค่ไหนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราเคยสังเกตสุขภาพร่างกายของเราบ้างหรือเปล่าครับว่าการทำงานอยู่ในออฟฟิศนั้นส่งผลอะไรบ้างต่อร่างกายของเราบางคนมีอาการระคายเคืองตามีอาการผื่นคันมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับและเมื่อไปหาคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรและนานวันเข้าก็กลายเป็นโรคเรื้อรังลุกลามจนมีอาการป่วยที่จะต้องไปรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขามักจะเรียกกันว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับนั่นก็คือโรคที่ป่วยไข้เนื่องจากการใช้เวลาอยู่ในสำนักงานมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตอยู่ในอาคารสำนักงานได้แต่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้นะครับทำอย่างไรบ้างในการหลีกเลี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรมไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ

สำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะหรือหนุ่มๆด้วยนะคะวิธีการดูแลตัวเองนะคะขณะที่นั่งทำงานนะคะก็อยากจะแนะนำว่านั่งทำงานสักประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะก็ให้บริหารดังต่อไปนี้นะคะเริ่มจากที่ดวงตานะคะกรอกตานะคะไปมานะคะนะคะอาจจะกรอกบนซ้ายนะคะบนขวานะคะข้างหนึ่งเนี่ยนะคะสักประมาณ5ครั้งนะคะเปลือกตาขึ้นบนนะคะมองบนไกลๆให้สุดเลยค่ะนะคะแล้วก็มองต่ำล่างนะคะขึ้นบนมองล่างนะคะเช่นเดียวกันค่ะ5ครั้งนะคะมองซ้ายสุดนะคะขวาสุด

ายสุดขวาสุดนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนึงนะคะก็ให้ในแนวทะแยงนะคะทะแยงมุมนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะอีกท่าหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆเลยคือหลับตาสนิทค่ะหลับตาปี๋นะคะแล้วก็เปิดตากว้างนะคะหลับตาปี๋เปิดตากว้างถัดจากดวงตานะคะก็มาที่คอนะคะที่คอนี่อยากจะแนะนำว่าให้พยายามทำท่าเนี่ยค่ะยื่นไปข้างหน้านะคะแล้วก็เก็บมาข้างหลังนะคะขณะที่ทำนะคะไม่ต้องค้างนะคะคือทำไปถึงจุดที่รู้สึกว่าตึงที่สุดแล้วก็ให้กลับมาจากท่านี้เสร็จนะคะก็ให้หันซ้ายพยายามไปให้สุดนะคะแล้วก็หันขวาแล้วก็เอียงคอค่ะขณะที่เอียงนะคะถ้าสุดต้องอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะให้ใช้มือนะคะจับที่ใต้เก้าอี้นะคะแล้วก็เอาอีกมือนึงนะคะที่ตรงเหนือหน้าหัวนะคะแล้วก็ดึงไปมือที่จับตั้งเก้าอี้นะคะหรือว่าพาดไปข้างหลังนี้ก็เป็นการยึดไว้นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของด้านข้างเนี่ยถึงยืดมากๆเต็มที่ค่ะนะคะจากคอนะคะก็มาถึงที่ไหล่นะคะไหล่นี่ปกติถ้าสมมติว่าเวลาที่เราทำคอมเนี่ยถ้าเกิดโต๊ะคอมสูงนะคะไหล่จะถูกยกวิธีง่ายๆก็คือปล่อยตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะแบะไหลออกอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะอันนี้เป็นท่าที่ง่ายแล้วก็ได้บริหารกล้ามเนื้อทั้งหัวไหล่ทั้งที่สะบักด้านหลังด้วยค่ะอย่างเงี้ยนะคะหมุนไหล่ออกอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะยกขึ้นนะคะเกร็งสักนิดนึงค้างสักนิดนึง1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยตกแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการบริหารไหล่นะคะอาจจะเอามือประสานกันที่หลังศีรษะนะคะแบะไหล่ออกนะคะอาจจะรู้สึกเมื่อนิดนึงนะคะที่ด้านหลังนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวกล้ามเนื้อด้านหน้าจะยืดนะคะอาจจะมีการหมุนตัวนะคะไปทางซ้ายในขณะที่มือประสานหลังศีรษะนะคะไปทางขวานะคะเช่นนี้ค่ะมาก็เป็นแขนนะคะกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดนะคะก็อาจจะประสานมือกันนะคะแล้วก็พลิกแขนนะคะแล้วก็ยืดไปข้างหน้าหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็จะได้ที่หลังด้วยนะคะบั้นเอวนะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะอาจจะลุกขึ้นมานะคะถ้าสามารถลุกขึ้นได้นะคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะเอามือจับด้านหลังนะคะแล้วก็ยืดไปนะคะอันนี้เป็นท่าที่ดีค่ะนะคะสำหรับที่จะช่วยยืดนะคะกล้ามเนื้อทางด้านหลังเอวนะคะต่อกับสะโพกนะคะผลักไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สัก5ครั้งนะคะผลักไปให้ไกลที่สุดนะคะก็สำหรับเรื่องของขานะคะวิธีแก้ก็ไม่ยากนะคะคือพยายามที่จะเคลื่อนไหวขาให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดอาจจะกระดกข้อเท้าขึ้นลงบ่อยๆนะคะเหยียดขาบ้างนะคะเอาเข่ายกสูงขึ้นมาบ้างนะคะคือเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องโต๊ะทำงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาที่ปวดหลังปวดเอวปวดคออะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเอาง่ายๆนะคะโต๊ะที่นั่งเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยควรจะสูงพอที่เมื่อเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยนะคะมุมที่สะโพกกับเข่านะคะแล้วก็ที่ขาตั้งฉากกันคือ90องศาประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังเนี่ยถ้าสมมติมีพนักพิงนะคะหลังก็ควรจะเอ็นประมาณสัก100ถึง110องศาก็คือไม่ตั้งฉากนะคะเพราะถ้าเรานั่งตั้งฉากอย่างนี้ตลอดเวลาจะเมื่อยนะคะก็อาจจะเอ็นไปสักนิดนึงนะคะพอ

ให้สบายๆนะคะโต๊ะทำงานที่วางคอมเนี่ยนะคะก็ควรจะให้คอมเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินไปนักแล้วก็ความสูงของโต๊ะเนี่ยก็ไม่สูงเกินไปนะคะแขนเนี่ยจะอยู่จะงอประมาณ90องศานะคะที่ข้อศอกนะคะแล้วก็มือก็วางอยู่บนแป้นได้คือไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไป

0: ย่างสบายนะคะแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนนะคะว่าให้มาออกกำลังกันดีกว่านะคะในขณะที่ทำงานนะคะอย่าทำเพลินค่ะนะคะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะให้ปรับเปลี่ยนท่านะคะให้ยืดกล้ามเนื้อนะคะที่ใช้งานนะคะค่ะ
1: ในบรรดาแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเรานะครับเกลือนับว่าเป็นแร่ธาตุที่มีราคาถูกแล้วก็หาได้ง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับจนบางครั้งเรามองข้ามความสำคัญและก็มองข้ามประโยชน์ของเกลือไปนะครับด้วยความที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองนะครับเกลือนอกจากที่เราจะสามารถนำมาปรุงอาหารแล้วนะครับคุณสมบัติของเกลือยังสามารถเป็นเครื่องประทินโฉมในเรื่องของการดูแลผิวพรรณของเราด้วยนะครับคุณสมบัติของเกลือถ้าหากว่าเรานำมาประยุกต์ใช้นำมาใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีถูกกรรมวิธีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเทียบเท่าได้กับเครื่องสำอางราคาแพงลิบลิ่วได้ทีเดียวนะครับส่วนจะทำอย่างไรมีประสิทธิภาพดังที่ผมพูดมาจริงหรือไม่ติดตามได้ในช่วงวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: สาวๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวราคาแพงๆนะคะมาเพื่อขัดผิวทำให้ผิวเราสดใสเปล่งปลั่งแต่วันนี้เราจะมาสาธิตการทำเกลือขัดผิวนะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆในครัวของเรานี่เองค่ะส่วนผสมในการทำเกลือนะคะก็ได้แก่ตัวเกลือเองนะคะซึ่งเราอาจจะใช้เกลือสินเทาหรือเกลือทะเลก็ได้นะคะเกลือเนี่ยจะเป็นตัวขัดเซลล์ผิวของเราออกไปแต่ว่าถ้าเราใช้เกลืออย่างเดียวก็อาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยแสบแห้งได้นะคะเราจึงต้องนำส่วนผสมอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นนมผงนะคะนมผงเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินจะทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มแป้งข้าวโพดนะคะเป็นตัวทำให้เวลาเราขัดเนี่ยมันจะลื่นนะคะส่วนผสมต่อไปก็คือขมิ้นขมิ้นชันเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนโบราณทั่วไปหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะใช้ขมิ้นแห้งเนี่ยค่ะมาบดเองได้นะคะขมิ้นนอกจากจะทำให้ผิวผุดผ่องแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดการอักเสบของผิวอีกด้วยนะคะส่วนผสมอื่นๆที่เป็นของเหลวก็ได้แก่น้ำมันนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำมันแร่นะคะหรืออาจจะใช้พวกเบบี้ออยล์แทนก็ได้หรือถ้าบ้านใครมีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันงาก็อาจจะนำมาใช้ได้ค่ะส่วนผสมต่อไปก็คือวิตามินอีวิตามินอีเนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะตัวสุดท้ายก็คือน้ำหอมค่ะน้ำหอมเนี่ยจะช่วยเวลาที่เราขัดผิวเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายในการขัดไปด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราได้รู้ส่วนผสมต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้เกลือป่นครึ่งกิโลกรัมนะคะเราก็ตามด้วยนมผงนะคะอีก1ช้อนชาค่ะจากนั้นกวนให้เข้ากันนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมถัดไปก็คือแป้งข้าวโพดนะคะเราจะใส่อยู่ครึ่งช้อนชานะคะผงขมิ้นนี่เราก็ใส่อีกครึ่งช้อนชาผงขมิ้นที่เป็นก้อนๆก็บดให้ละเอียดนะคะเอาทัพพีเนี่ยบดเข้าไปให้ละเอียดมันเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะก็เติมส่วนผสมที่เป็นของเหลวเริ่มจากตัวน้ำมันแร่น้ำมันแร่เนี่ยเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับเกลือขัดผิวของเรานะคะโดยการที่เราจะเติมเข้าไป2หลอดหยดนะคะจากนั้นเป็นวิตามินอีอีก1หลอดนะคะค่อยๆคนนะคะให้เข้ากันและส่วนผสมสุดท้ายก็คือตัวน้ำหอมนะคะตัวน้ำหอมนี่ก็จะทำให้สดชื่นผ่อนคลายเวลาขัดเกลือขัดผิวเนี่ยเวลาเราขัดไปนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวแล้วยังช่วยในการหมุนเวียนโลหิตด้วยนะคะจะเห็นว่าเวลาเราเติมน้ำหอมลงไปนะคะสีของขมิ้นก็จะเริ่มออกมากับน้ำหอมนะคะสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขึ้นมานะคะทำให้ดูน่าใช้ยิ่งขึ้น

คนให้เข้ากันนะคะเกลือจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสวยนวลเชียวนะคะหลังจากที่เราคลุกส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันหมดแล้วนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยตอนนี้ก็ได้นะคะแต่เพื่อที่ไม่ให้ผิวเราระคายเคืองเกินไปเราก็เอาไปบดสักนิดนึงค่ะนี่ก็เป็นเกลือขัดผิวที่บดเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดนะคะเปรียบเทียบกับเกลือที่ยังไม่ได้บดนะคะจะมีเม็ดเกลือเนี่ยขนาดใหญ่กว่านะคะเวลาเราไปขัดผิวเนี่ยอาจจะรู้สึกระคายเคืองได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องบดเนี่ยเราก็สามารถใช้เม็ดใหญ่ๆเนี่ยค่ะขัดได้แต่ว่าอย่าขัดแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าขัดแรงเนี่ยผิวอาจจะแสบได้นะคะหลังจากที่เราบดเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาบรรจุในภาชนะบรรจุของเรานะคะซึ่งอาจจะเป็นกระปุกพลาสติกก็ได้หรือเป็นขวดแก้วก็ได้นะคะแต่เราต้องปิดให้สนิทนะคะถ้าเราปิดไม่สนิทคือดูดความชื้นเข้าไปเวลาเรานำมาใช้เนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเนื่องจากความชื้นเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดจุลินทรีย์ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเสียได้นะคะ

0: เห็นไหมคะว่าเกลือที่เป็นเครื่องปรุงราคาแสนถูกอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็ได้นะคะเสริมความงามและยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราอีกด้วยค่ะทำเองก็ได้ง่ายนิดเดียวค่ะ
1: บางครั้งเรื่องของหีบห่อเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของรวมถึงเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อก็ทำให้เรามีมายาคติที่ผิดนะครับที่ไปเชื่อว่าเครื่องสำอางราคาแพงๆนั้นสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพของผิวพรรณของเราได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเกลือราคาถูกๆที่เราสามารถทำเองนี่แหละครับก็มีคุณสมบัติที่ไม่อ่อนด้อยไปกว่าเครื่องสำอางราคาแพงๆทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองลุกขึ้นมาทดลองทำดูนะครับแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนนั้นดีกว่ากันนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดี

0: บปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตรู้จักกับรากเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องราวตัวเราในปัจจุบันครับความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานะครับและเมื่อมีความเจ็บป่วยมนุษย์ก็พยายามดิ้นรนหาทางบำบัดรักษาเพื่อความอยู่รอดวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปบนเส้นทางของศาสตร์ยาไทยว่ามีวิวัฒนาการอย่างไรจนกระทั่งกลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่เราในวันนี้ครับ

0: อันที่จริงแล้วถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องของยาไทยแพทย์แผนไทยเราคงต้องย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยนั้นการแพทย์แผนไทยเป็นการผสมผสานการแพทย์แผนอินเดียแผนอายุรเวทการแพทย์แผนจีนรวมกับคติความเชื่อของท้องถิ่นนะครับมีตำราการแพทย์ต่างๆที่มักจะอ้างถึงตำราโอสถพระนารายณ์ที่ถือว่าเป็นเภสัชตำรับเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสยามที่ตกทอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: มีเอกสารสำคัญอีกชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์มีการบันทึกตำราศาสตร์ต่างๆเอาไว้มีการบันทึกตัวยาต่างๆตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ลงมาจนถึงสมเด็จพระเพทราชาเลยแล้วเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับหมอยาซึ่งเป็นชาวต่างประเทศด้วยเช่นพวกขี้ผึ้งรักษาต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นสูตรยาของชาวตะวันตกก็แสดงว่าเรามีวิธีการรักษามีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีตำรายาแน่นอนอยู่แล้วในสมัยวิทยานะคะไอ้ตัวนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ส่งหรือว่าผู้คนที่เป็นหมอเนี่ยนะมันไม่ได้สืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีสมัยต้นรัตนโกสินทร์อันนี้เห็นชัด
0: ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกบ้านเมืองเราเสียหายเยอะนะครับและความเสียหายก็ปรากฏต่อเนื่องชัดเจนมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยในครั้งนั้นมีการแสวงหาตำรายาหรือคัมภีร์ต่างๆที่มีการจดบันทึกไว้แล้วก็รวบรวมขึ้นมาใหม่ราวๆปี2350หรือว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ครับ
1: โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่2เห็นชัดเจนนะคะก็เกิดการที่บอกว่ามีพระราชโองการให้รวบรวมตำรายาที่ไปอยู่ตามตระกูลต่างๆตามบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะคะรวบรวมเอามาไว้เห็นชัดที่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองจันทบุรีนะคะก็มีการรวบรวมตำรายาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งมาให้ที่ส่วนกลางคือเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่าที่จันทบุรีเนี่ยไม่มีความเสียหายหรือว่าผู้คนเคลื่อนย้ายออกไปเพราะสุดสงครามมากก็เลยเป็นสาเหตุที่มาว่าไปรวบรวมมาไว้ที่จากที่จันทบุรีเนี่ยโดยพระยาจันทบุรีกล่อมเนี่ยนะคะก็ส่งมาให้เรียกว่าตำราพระโอสถเนี่ยนะคะในสมัยรัชกาลที่2
0: ครั้งนั้นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้เลือกตำรายามาจารึกบนหินอ่อนและประดับไว้ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมื่อรัชกาลที่3เสด็จขึ้นของราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพครั้งใหญ่ทรงได้จารึกความรู้ต่างๆหลายสาขาลงบนแผ่นศิลาทำให้ตำรายาที่วัดโพนั้นมีความสมบูรณ์คลุมการรักษาความเจ็บป่วยต่างๆแทบทุกโรคถือเป็นการรวบรวมตำรายาในสมัยรัชกาลที่2ที่วัดราชโอรสซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความถูกต้องและจารึกลงบนแผ่นศิลาจนสมบูรณ์
1: สิ่งเหล่านี้ต้องมีการรวบรวมขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็คล้ายๆกับเรื่องของวรรณคดีนะเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิ่งต่างๆอ่ะที่มันประกอบขึ้นมาเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ทางสังคมทางชุมชนของมนุษย์นะคะที่จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยเป็นความจำเป
0: ็
1: น
0: ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 นะครับพระองค์ทรงปฏิสังขร

0: อ่อนและสถาปนาวัดโพธารามและยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและโปรดให้ตั้งตำรายาและฤาษีดัดตนไว้เป็นฐานตรงนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมตำรายาไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะครับ
1: สมัยก่อนหน้านั้นก็คงมีไม่กี่ท่า 20-30 ท่าอยู่ที่ช่องกุดไม่ได้อยู่ตามภูเขามอแบบนี้เพราะว่าภูเขามอที่เราเห็นรูปปั้นฤาษีดัดตนนี้มาประดับประดาภูเขามอในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3
0: นั่นท่าอะไรครับพี่
1: อันนั้นท่าทางด้านบนนั้นเวลาคนเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: เป็นท่าต้อนรับแขก
0: แล้วช่วยให้อะไร
1: ทําให้กําดับอย่างนี
0: ้
1: ซ้ายขวาให้มันจะทําให้ร่างกายหลังเราเนี่ยแข็งแรง
0: ครับ
1: ของเก่าดั้งเดิมนั้นมีอยู่24ท่า25ตนท่า24แต่2ตนร่วมกันทําอยู่แต่มันเป็นท่าเดียวครับท่า24นี้แก้ลมกลด
0: ค
1: ือให้ลมวิ่งตามสรองร่างกายทั้ง2ตนเลยทีเดียวตรงนี
0: ้
1: ที่นิ้วนะครับที่นิ้วตรงนี
0: ้
1: เขาไม่ซ่อมเพราะอยากจะให้รู้ว่าด้านในนั้นเป็นวัตถุอะไรที่รอหนึ่งพระองค์ท่านได้สร้างเอาไว้ก็คือดินเหนียวเขาไฟที่เราเห็นด้านนอกนี้รัชกาลที่3เป็นดีบุกผสมกับดินเหนียวมาอวบของรัชกาลที่1
0: นอกจากในตัววัดโพนะครับที่มีการรวบรวมตำรับยาและเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้วเรายังมีอีกสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือโรงเรียนแพทย์แผนไทยสำนักวัดพระเชตุพนก่อตั้งในปี2498นะครับถือเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรองรับวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนแพทย์แผนไทยนี้อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ที่บริเวณท่าเตียนแห่งนี้เดี๋ยวเราไปกันครับ
2: แผนไทยนะคะถ้าถามถึงเรื่องความสำคัญเนี่ยก็มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดมาใช้ในการดูแลนะคะดูแลสุขภาพนะคะรักษาผู้คนในท้องถิ่นในชุมชนนั้นอย่างเรื่องยาเนี่ยเขาบอกว่าจะเรียกว่ายาได้ก็คือต้องมีสมุนไพรตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันแต่ถ้าเป็นสมุนไพรเดียวจะถามว่าเป็นยาไหมมันก็เขาก็เรียกกันติดปากนะคะยาสมุนไพรเหมือนกันแต่อยู่ในรูปแบบของสมุนไพรเดียว
0: แต่ไม่ใช่ยาตำรับ
2: ไม่ใช่ยาตำรับเนี่ยคือมีสมุนไพรอยู่ชนิดเดียว
0: ครับ
2: อย่างของแผนไทยเราเนี่ยก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือจะมีอยู่3สมุฐานเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของความร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของลมที่อยู่ในร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของน้ำที่อยู่ในร่างกายเราหรือที่เขาเรียกกันว่าระบบของปิตตะวาตะแล้วก็เสมหะของแผนไทยนะคะตรงนั้น3ระบบนี้จะเป็นกลไกหมอไทยก็จะดูว่าระบบไหนมันทำงานเกินหรือทำงานพล่องไปเนี่ยหมอไทยก็จะทำระบบนี้ให้สมดุลโดยการตั้งตำรับยาเข้าไป
0: ในเขตเมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตมีร้านหมอยาอยู่หลายร้านนะครับและนี่ครับบ้านหมอหวานบำรุงชาติศาสนายาไทยที่ตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมืองย่านเสาชิงช้าครับ
3: พูดถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งนะคะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยพอเราโตมาเราก็จะมีชุดความรู้ว่าโอเคทางสามแพร่งเนี่ยจะเป็นที่ที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่เหมาะกับการที่จะมาตั้งบ้านเรือนที่พักอาศัยนะคะ
0: พี่เอ๋ครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้ตรงนี้สามแพร่งอย่างที่พูดใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะด้วยตำแหน่งที่ตั้งของบ้านหมอหวานนะคะอยู่ตรงกับทางสามแพร่งพอดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่เสริมกับมีฮวงจุ้ยที่เสริมกิจการการซ่อมการรักษาหรือกิจการที่ใช้ของมีคมในการหั่นหรือว่าสับอันนี้เป็นเครื่องบดยาแบบที่ใช้มือโยกนะคะอย่างสัญลักษณ์รูปดาว5แฉกอยู่เนี่ยค่ะเรียกว่าตราเฉลวนะคะ
0: ที่เรียกว่าเฉลว
3: ใช่ค่ะเฉลวเนี่ยเป็นเครื่องรางที่หมอใช้เวลาที่หมอจะปรุงยาค่ะเก็บสมุนไพรจากป่ามาแล้วเวลาพอจะมาปรุงทีก็จะต้องมีการสวดมนต์เรียกปลุกให้ยาสมุนไพรเนี่ยออกตื่นออกมามีฤทธิ์มีสรรพคุณก่อนนะ
5: การปักเฉลวที่หม้อยาก็จะมากันไม่ใ

0: พวกสิ่งที่เป็นสาธารพวกคนสิ่งสกปรกความชั่วร้ายเข้ามาสู่ในตัวยา
1: หมอหวานรอดม่วงเป็นคุณตาทวดของพี่เองค่ะท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็มาสร้างบ้านหมอหวานขึ้นในช่วงพระพุทธศักราช2467นะคะซึ่งเป็นช่วงปลายรัชกาลที่6ตอนเด็กๆได้มาที่บ้านนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยก็มาทุกเสาร์อาทิตย์คุณแม่คุณพ่อจะพามาส่งไว้ให้อยู่กับคุณยายแล้วก็คุณน้าคุณป้าก็ช่วยกันเลี้ยงแบบนี้นะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศการปรุงยาเห็นแบบไม่ได้ตั้งใจจะเห็นแต่ว่าเราก็ซึมซับเรื่องของกลิ่นหรือเรื่องของการที่เวลาปรุงยาทีเปิดเครื่องบดยาทีบ้านจะสั่นงึ้งค่ะอันนี้ก็จะเห็นเป็นใบมีดนะคะแล้วก็ที่มันจะหมุนรอบเวลาที่เราเทตัวยาลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จะเปิดเครื่องก็จะทำงานแต่ว่าไม่ได้ถูกปลูกฝังหรือว่าวางตัวมาว่าโตขึ้นมาแล้วต้องมาสืบทอดกิจการตรงนี้ค่ะจนกระทั่งเริ่มที่จะหันกลับมาเห็นเนี่ยตอนที่เราเรียนจบแล้วเราได้ทำงานประจำเราก็จะได้ไปเห็นโลกภายนอกได้ไปที่นู่นที่ด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราก็ดันไปพบว่ากิจการหลายๆกิจการซึ่งเราเคยไปทีอ้าวกิจการนั้นเลิกทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดาย
2: ทองคำเปลวนะคะเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งจัดว่าเป็นธาตุวัตถุค่ะมีฤทธิ์เป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณปัญญายุวัฒนะเรานำมาใช้หุ้มยาหอมเนื่องจากเราต้องการสรรพคุณทางยานะคะ
1: เริ่มไปเรียนแพทย์แผนไทยที่วัดโพให้มีพื้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แผนไทยให้รู้จักเรื่องของตัวยาต่างๆสรรพคุณพิกัดยาต่างๆหรือว่าวิธีการปรุงยาค่ะ
2: วัตถุดิบนะคะที่ใช้ในการปรุงยาหอมเป็นเช่นอำพันทองก็คือจะเป็นเมือกมันกำมะคุณของปลาวาฬนะคะหรือถ้าให้เข้าใจง่ายก็คืออสุจิของปลาวาฬนั่นเองก็จะมีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังแล้วก็มีพิมพ์เสนเกล็ดค่ะพิมพ์เสนเกล็ดก็จะมาจากน้ำค้างที่หยดลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วเจออากาศเย็นจับกับเยื่อไผ่ก็พอเคาะออกมาค่ะก็จะเป็นมีลักษณะเป็นเกล็ดแบบนี้แต่สีมันก็จะไม่มันจะไม่ใช่พิมพ์เสนสังเคราะห์มันเป็นพิมพ์เสนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติวิธีการรักษาสูตรตำรับที่จากรุ่น1ถึงรุ่น2จากรุ่น2ถึงรุ่น3นะคะก็คือจากรุ่น1ถึงรุ่น2เนี่ยคือคุณทวดกับคุณยายเนี่ยคือพี่เกิดไม่ทันแต่พี่ก็คือคงมีการจดบันทึกอยู่ว่าคุณยายก็ช่วยคุณทุนทวดปรุงอยู่แล้วตั้งแต่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการที่จะขาดช่วงตรงนั้นพอมารุ่นที่2รุ่นคุณยายถึงรุ่นที่3เนี่ยคุณป้าจะจดคุณป้าราจะจดแล้วมันก็เคยจะมีเอกสารที่เคยขอขึ้นทะเบียนอย.ไว้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีรายละเอียดว่าสูตรตำรับคือมีอะไรบ้างสัดส่วนเป็นยังไงส่วนรุ่นของเราเราก็เอาทุกอย่างเข้าไปใน Excel หมอหวานเองเนี่ยก็อยู่ในยุคที่หมอไทยก็ต้องปรับตัวให้ทันสมัยนะคะทัดเทียมกับหมอฝรั่งหรือว่าทางตะวันตกรูปแบบร้านขายยาเองก็จึงมีหน้าตาเหมือนร้านขายยาทางตะวันตกด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชื่ออาคารบำรุงชาติศาสนายาไทยเนี่ยเหมือนเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานที่พยายามจะสื่อว่าตั้งใจที่จะทำให้ยาไทยเนี่ยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
3: และถ้าพูดถึงหมอยาในอดีตหลายคนคงรู้จักหมอพรหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
4: กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยที่คนเรียกว่าหมอพรเนี่ยก็จากเบื้องต้นก็จากที่พระองค์ท่านทรงออกจากราชการมานะครับพระองค์ท่านก็มีความสนใจพระองค์ท่านก็เข้าไปเรียนกับหมอหลวงแล้วก็ใช้พื้นที่ของวังเนี่ยใช้พื้นที่ของวังของเสด็จเนี่ยทำเป็นสถานที่ทดลองยาการที่พระองค์ท่านเนี่ยศึกษาเรื่องยาจนแตกฉานเนี่ยก็มีคัมภีร์ที่คนรู้จักกันก็คือคัมภีร์อติสรวัตรจนทำให้เป็นมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าสูตรยาที่พระองค์ท่านคิดค้นจากภาพถ่ายที่เห็นนะท่านคิดค้นเองแล้วก็เอาตำรายาจากหมอหลวงตำรายาจากผู้สุขเนี่ยมาปรุงแต่งใหม่เพราะฉะนั้นตำรายาพระองค์ท่านจึงเป็นที่ยอมรับของคนแล้วก็ใช้รักษาโรคได้อย่างดีครับ
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้จากยาที่มาจากชาวต่างประเทศก็คือคนจีนนะคะยาจีนก็เข้ามากับคนจีนด้วยนะคะ
5: พระ แพทย์แผนจีนก็เป็นศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งนะคะเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวในเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการรักษาแบบเป็นระบบเป็นองค์รวมเน้นการใช้สมุนไพรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีวิธีการรักษาที่เป็นต้นแบบเฉพาะของตนเองเช่นการฝังเข็มการครอบแก้วการรมยาเป็นต้นนะคะคนจีนที่อพยพเข้ามาในไทยเขาก็นำยาเข้ามาเช่นโสมไม่ก็ตังกุยที่เราเคยได้ยินเนาะเข้ามาพร้อมๆกับคนจีนเลยคนจีนเนี่ยเอายาจีนเข้ามาในเมืองไทยใช่ปะเสร็จแล้วมันก็เลยจะมารวมกับแพทย์แผนไทยด้วยเราจะเห็นว่าหลายๆตำรับของยาไทยเนี่ยจะมียาจีนผสมอยู่ด้วยและเป็นตำรับเลยยกตัวอย่างเช่นตังกุยเนี่ยก็จะอยู่ในตำรับยาไทยก็มีเช่นเดียวกัน
3: ในอดีตนะครับสยามเองก็รับความรู้ทางการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่5และเมื่อมีการเปิดโรงพยาบาลสิริราชแม้ว่าระยะแรกๆเองจะมีการใช้แพทย์แผนไทยควบคู่กันไปและก็ยังได้รับความนิยมอยู่แต่ต่อมาเมื่อเปิดโรงเรียนแพทย์แผนปัจจุบันและเริ่มมีบัณฑิตออกไปรักษาประชาชนด้วยการแพทย์และยาแผนปัจจุบันมากขึ้นแพทย์แผนไทยก็เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงครับ
6: ตอนนั้นมีเริ่มมี2ศาสตร์แล้วนะก็คือศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามาเป็นกระแสหลักของประเทศผู้คนประชาได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แบบตะวันตกเนี่ยแหละค่ะ
0: มันอาจจะสูญหายไปส่วนนึงก็คือเราไม่มีโรงเรียนแพทย์แล้วก็อาจจะอยู่ในวัดใช่มั้ยอาจจะอยู่ในโบสถ์ต่างๆแต่ว่าโดยทั่วไปในพื้นที่ของเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยนะหมอยาหรือว่าผู้รักษาโรคจะเดินไปหาผู้คนในชุมชนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้บ้านก็เหมือนกับหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของดนตรีเนี่ยก็ใช่ก็คือจะสืบกันอยู่ในตระกูลนะอยู่ในพวกของคนที่เป็นผู้ที่เป็นลูกหลานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่แบบเข้ามาขอความรู
3: ้ในช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่6นะครับอาจถือได้ว่าเป็นช่วงตกต่ำของแพทย์แผนไทยตามบันทึกบอกว่าในช่วงนั้นเองมีการยกเลิกการเรียนแพทย์แผนไทยโดยให้เหตุผลว่าการสอนแบบไทยนั้นไม่เข้ากับแบบฝรั่งต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติการแพทย์ในพุทธศักราช2466ตามมาด้วยกฎเสนาบดีพุทธศักราช2472มีการแบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็นแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณตรงนี้เองถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของวงการแพทย์แผนไทยและยาไทยครับ
2: ยาไทยเนี่ยเป็นยาที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมารองรับอย่างเงี้ยค่ะคือพอกฎหมายชวนยกมาเนี่ยผู้ที่จะปรุงยาก็จำเป็นที่จะต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์คือแต่เดิมเนี่ยเป็นลูกหลานสืบทอดกันมาหรือเป็นลูกศิษย์พระช่วยพระปรุงยาก็มาเป็นแพทย์แผนไทยเป็นหมอที่ช่วยที่ปรุงยาแล้วก็รักษาอาการปวดเจ็บคนก็เลยไม่กล้าที่จะแสดงตัวว่าฉันปรุงยาเป็นที่มาของแบบเวลาที่จะปรุงยาให้ใครออกไปเนี่ยแล้วถ้ามีคนมาถามว่าได้ยาจากไหนหรือใครปรุงให้เนี่ยให้บอกว่ายาผีบอกอย่าบอกว่าฉันปรุงเพราะว่าฉันกลัวจะมีความผิด
6: สิ่งที่ได้รับผลกระทบคือเรื่องของความรู้เนาะความรู้ที่มันห่างหายไปหรือว่าบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนั้นๆพอเมื่อแก่ชราลงไม่ได้สืบทอดต่อกันอย่างเงี้ยตัวขององค์ความรู้ก็หายตามไปด้วยนั่นคือผลกระทบใหญ่ๆของศาสตร์การแพทย์แผนไทย
3: อย่างไรก็ดีนะครับหลายคนบอกว่าในช่วงนั้นเองความต้องการแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยยังมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่ระบบสาธารณสุขปัจจุบันเข้าไปไม่ทั่วถึงจะเห็นได้ว่ามีหมอบ้านตามภาคเหนือภาคใต้มีเยอะแต่อาจจะผิดกฎหมายแต่ก็แสดงให้เห็นว่าแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยยังมีความสำคัญ
0: ตั้งแต่2520เป็นต้นมาเนี่ยมันก็เห็นกระบวนการที่มีความพยายามจะสร้างหรือว่าใช้สิ่งเหล่านี้ให้ถูกกฎหมายแล้วก็นำเข้ามาสู่ระบบของสาธารณสุขไทยอีกครั้งหนึ่งในความรู้เหล่านี้นะคะถึงเกิดเรื่องของกระบวนการการแพทย์แผนไทยนะแล้วก็กรมการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของความนิยมในเรื่องของหมอพื้นบ้านด้วย มาจากตรงนั้นก่อนมาจากเรื่องของการที่เราไปเรียนรู้แล้วออกมาเนี่ยนะจากข้อมูลต่างๆออกมาก่อนแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่ในสังคมไทยอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยปัจจุบันก็มีการตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะ
5: 20ปีก่อนแพทย์แผนจีนก็จะอยู่ในวงของอาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีเชื้อสายจีนแต่หลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยมีการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนจีนแล้วมีบัณฑิตจบออกไปตั้งแต่รุ่นแรกนะคะการแพทย์แผนจีนก็แพร่หลายเป็นที่รู้จักมันคล้ายๆกับแพทย์ปัจจุบันที่คนคัดขึ้น
3: ทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีกระแสมีความตื่นตัวของประชาชนทั่วไปที่จะดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีหันไปพึ่งพาแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยคำถามก็คืออะไรทำให้แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกกลับเข้ามาอยู่บนเส้นทางสุขภาพของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้
6: เป็นเพราะตอนนี้กระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เทรนในเรื่องของการกลับเข้าสู่ธรรมชาติรู้สึกถึงว่ามีไซด์เอฟเฟคจากสารเคมีดังนั้นเทรนทุกอย่างก็คือย้อนเหมือนโลกกำลังรีเทิร์นกลับย้อนกลับเข้ามาสู่มุมเรื่องของธรรมชาติดังนั้นพวกการแพทย์แบบตะวันออกอะค่ะที่มองในเรื่องชีวิตอะคือธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่เรากล่าวไปว่าการองค์ประกอบของชีวิตคนหนึ่งคนคือธาตุดินน้ำลมไฟในแบบแผนไทยนะคะการที่เจ็บป่วยคือการเสียสมดุลธาตุดังนั้นการที่จะแก้ความผิดปกติก็ต้องกลับมาหาธรรมชาติ
3: ตรงนี้อะไรครับเหงือปลาหมอใบกัญชาเทศลำพันหางหมูหมายถึงว่าถ้าเกิดผมเนี่ยก็คือมีอาการติดเชื้อโควิดใช่ไหมอันนี้ใช้ช่วย
7: อย่างบางคนยังไม่ได้รับยาแผนปัจจุบันอะไรเลยก็เขาใช
3: ้
7: ตำรับยาของแพทย์แผนไทยที่โทรไปหาหมอไทยแล้วหมอไทยส่งให้แล้วก็จัดการคำแนะนำในการดูแลตัวเองมันก็ทำให้อาการเขาดีขึ้น
3: ครับที่เราไปดูกันในวันนี้นะครับคงจะเห็นว่าศาสตร์ยาสยามมีความเป็นมาผ่านการเวลามีการส่งต่อสืบเนื่องบางช่วงอาจจะเลือนไปแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนกลับมามีคุณค่าความหมายในสังคมไทยและในต่างประเทศด้วยซ้ำคำถามที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดขณะนี้ก็คืออนาคตของศาสตร์ยาสยามจะไปทางไหนและจะเป็นอย่างไร
7: จะให้พัฒนาเนี่ยจริงๆไม่ต้องเราค่อยๆซึมซับดีกว่าค่อยๆซึมซับก็คือเขาให้รู้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยว่าสมุนไพรที่มันอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาหยิบอะไรมาใช้ได้บ้างเอาง่ายๆเหมือนกับกลางคืนปวดท้องจะไปหาหมอเกิดไม่มีรถไม่มีอะไรหยิบอะไรมาใช้ได้บ้าง
0: เราพบตำรายาเต็มไปหมดเลยเราไปทำงานเองเนี่ยเราก็พบตำรายาเยอะแยะสแกนเอาไว้อะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีค่ามากสำหรับนักวิจัยนะชาวต่างประเทศแล้วผู้ที่ทำวิจัยไว้เนี่ยมันคือชาวตะวันตกที่เริ่มย้อนกลับมาคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีค่าใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจปุ๊บเขาก็ไปหาสิ่งเหล่านี้พยายามจะเอามาดูแล้วก็เอามาวิจัยแล้วก็ไปจดทะเบียนนะจดสิทธิบัตรเป็นแสนชิ้นแสนชนิดเลยของเราก็สักหมื่นชนิดอะไรทำนองเนี้ยตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่ว่าเราไม่เข้าใจเนื้อหาตำราที่เรามีอยู่ในมือที่มันสืบมาจากของเก่าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราปรุงไม่ได้แล้วเราก็เอาไปทดลองรักษาไม่ได้แต่เราจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้อ่ะ
6: สิ่งที่จะทำให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือการเป็นผู้ยอมรับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือแม้แต่วงการของสาธารณสุขเองก็ย้อนกลับมาในเรื่องขององค์ความรู้ก่อนเลยค่ะถ้าทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่จะเป็นในเรื่องของการทำเวชปฏิบัติที่ดูแลผู้ป่วยเมื่อมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นแบบแผนที่ชัดเจนมีการทวนสอบข้อมูลกันได้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของเรื่องการทำเวชปฏิบัติเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ต้องทำให้มันมีรูปแบบมีมาตรฐานมีลำดับขั้นตอนมากขึ้นแล้วก็มีวิธีการในการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกให้แพทย์เป็นแพทย์จริงๆไม่ใช่แค่เป็นแพทย์ด้วยตัวใบกระดาษหรือมีแค่ความรู้เท่านั้นนะคะดังนั้นพอตัวองค์ความรู้มันชัดบุคลากรมีความรู้เหล่านั้นก็เป็นแรงสำคัญในการไปผลักดันหรือพัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครในครั้งก่อนเคยเป็นพระเขตพระราชวังวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
2: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสถาวาสครั้งรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองอีและนักองเผาพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่2วัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงโปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสนทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา
3: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
4: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
3: ่ครับ
4: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
3: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
4: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
3: อ
4: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
3: อ
4: ๋
3: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
4: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
3: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
4: ใช่
3: คือการความลึก
4: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
5: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
6: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้วพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งได้ทรงสถาปนาพระอารามซึ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนประติมากรพระแก้วมรกตขึ้นในคราวนั้นจึงทรงขนานนามพระอารามแห่งนี้ว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้ยังได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้รอบพระระเบียงพระอารามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้คนส่วนมากมักเข้าใจว่าเขียนเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วได้เขียนเป็นเรื่องรามเกียรติ์ไว้จำนวน178

ส่วนที่เสารอบพระระเบียงมีคำโครงบรรยายภาพที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จำหลักไว้บนหินอ่อนติดอยู่ตามประวัตินั้นภาพเขียนเหล่านี้จะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่หมดทุกๆ50ปี

0: โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดงานช่างต่างๆทรงอุปถัมภ์ช่างฝีมือเอกไว้ณพระราชวังบวรสถานมงคลอาทิงานเครื่อง

เรื่องกระเบื้องเรื่องเคลือบลายน้ำทองและลายเขียนสีเรื่องรามเกียรติ์ที่รู้จักในชื่อเครื่องกระเบื้องเต่ากรมพระราชวังบวรงานฝีมือซึ่งขึ้นชื่ออีกประเภทหนึ่งคือทรงอุปถัมภ์การสร้างหุ่นเล็กขึ้นโรงหนึ่งประกอบด้วยหุ่นจีนใช้แสดงเรื่องเกล็ดพงศาวดารจีนสมัยราชวงศ์สองเรื่องสวยเหมยงักพร้อมทั้งทรงนิพนธ์บทเล่นเป็นภาษาไทยประกอบและยังทรงสร้างหุ่นเล็กที่เป็นหุ่นไทยใช้แสดงเรื่องรามเกียรติ์หุ่นไทยดังกล่าวมีลักษณะคล้ายหุ่นหลวงแต่มีขนาดเล็กกว่าหุ่นรามเกียรตินี้เคยเคยแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเนตรในงานสมโภชช้างเผือกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปรากฏในหนังสือข่าวราชการเมื่อพุทธศักราช2419ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จออกประทับณพระพลาหน้าโรงทอดพระเนตรหุ่นอย่างใหม่ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ทรงคิดขึ้นใหม่และในราชกิจจานุเบกษาเล่ม5พุทธศักราช2421กล่าวถึงว่าในงานทำบุญวันสมภพในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ครบ71ปีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจัดหุ่นไปช่วยเพลาหนึ่งหุ่นไทยดังกล่าวจัดแสดงในพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งต่อมาระหว่างพุทธศักราช2536ถึง2540ได้ทำการอนุรักษ์ให้มีสภาพเหมาะสมแก่การจัดแสดงโดยนายจักรพันธ์โปสยกฤตและคณะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระ

นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้งสามหลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักตร์ส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑินทั้งสี่ด้านสำหรับชื่อพระ

ราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราช

ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่บวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวง
และรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ดักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: ิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎร์ส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัวซีความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้สองป้อมป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็น

0: ตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
1: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่หนึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเก้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพลักษณ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
2: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากแล้วก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
3: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
1: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววัง

0: นะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
1: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันน่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปมากองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดผึ้งติดไว้ขานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
2: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
3: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลาย
4: และนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
5: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390และพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่า ทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2401 ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตรนะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่อ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโรเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญนะคะมาอยู่

0: ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่ได้สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
1: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลาการเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางสารกลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
2: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิ

0: ผลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับกำหนดแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
1: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจับออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
2: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่

หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเป็นหุ่นเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12ก็คือผ่านลักษณะของพานแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหารัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนเมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมะริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดสักอำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยา

0: แพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี 3,000 คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนได้ลดน้อยถอยลงไปยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
1: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ 3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันธุ์ในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันกบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับและมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันกบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันกบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางนี้จะเหมือนกบเลยครับ
2: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
1: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูตั้งแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: ิญใคร
1: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
2: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ

อาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะ

ครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครในครั้งก่อนจะเป็นพระเขตพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
1: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสุทธาวาสครั้งรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองค์อีและนักองค์เผ่าพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่2วัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงโปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสนทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็น

0: ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรค์วรนายกจัดแสดงกลุ่มตุ๊กตาสังขโลกหลากหลายรูปแบบลักษณะเคลือบมีทั้งที่เป็นรูปสัตว์เช่นช้างวัวควายเต่าแม่ไก่กับลูกๆสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัยซึ่งส่งผลให้งานศิลปกรรมมีความรุ่งเรืองโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูปบุคคลที่แสดงกิจกรรมต่างๆหรือเป็นตุ๊กตาเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับคติความเชื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้คนสุโขทัยในเรื่องของขนบประเพณีตุ๊กตาสังขโลกกลุ่มหนึ่งปั้นเป็นรูปผู้หญิงเปลือยอกเกล้าผมมวยสองมือประคองเด็กทารกอยู่ในอ้อมอกนอกจากจะคิดว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงสุโขทัยแล้วยังอาจคิดได้ว่าตุ๊กตากลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อซึ่งหมายถึงวิญญาณที่ปกป้องเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่การปั้นตุ๊กตาแม่ซื้อที่อุ้มเด็กไว้ก็เพื่อแม่ซื้อจะได้ไม่เอาชีวิตของเด็กไปนอกจากนี้ยังพบว่าส่วนคอของตุ๊กตาส่วนใหญ่หักหายไปเรียกกันว่าตุ๊กตาเสียกบาลซึ่งเชื่อใช้ในพิธีสะเดาะดอกเคราะห์แก่คนป่วยให้หายเจ็บหายไข้โดยปั้นตุ๊กตาขึ้นมาแทนคนผู้นั้นแล้วหักคอส่งไปในกระทงสะเดาะเคราะห์นำกระทงไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้วิญญาณพูดผีปีศาจมาเอาตุ๊กตาไปแทนชีวิตของคนคนนั้นตุ๊กตาบางตัวยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจสะท้อนวิถีชีวิตประจำวันได้เช่นตุ๊กตาคนพายเรือตุ๊กตาคนขี่ช้างหรือตุ๊กตานักมวยปล้ำเป็นต้นไม่ว่าตุ๊กตาสังขโลกจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นของเล่นหรือของที่ใช้ในพิธีกรรมก็ตามแต่สิ่งของเล็กๆเหล่านี้ก็สามารถสะท้อนสภาพสังคมค่านิยมทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความคิดของคนสุโขทัยได้ในแง่มุมที่น่าสนใจอีกแง่มุมหนึ่ง

งานทางโบราณคดีนอกจากพบโบราณสถานจำนวน8แห่งแล้วยังพบโบราณวัตถุอย่างหลากหลายที่มาจากดินแดนภายนอกพ้นทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโบราณวัตถุที่พบเป็นสินค้าชั้นดีหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่ผู้มีฐานะจะแลกซื้อเพื่อแสดงสถานภาพของตนเองในสังคมสมัยนั้นโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าทุ่งตึกเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญอย่างมากในอดีตโบราณวัตถุที่พบมีหลากหลายประเภทประเภทดินเผาได้แก่ภาชนะดินเผาพื้นเมืองเครื่องถ้วยจีนเครื่องถ้วยเปอร์เซียหรือบัสราแวร์ประเภทแก้วได้แก่ลูกปัดแก้วประเภทต่างๆและภาชนะแก้วประเภทโลหะชิ้นส่วนประติมากรรมเช่นพระหัตถ์ขวาสำริดถือลูกประคำเครื่องประดับแหวนทองคำและชิ้นส่วนประดับทองคำเมืองท่าทางการค้าทุ่งตึกได้ถูกทิ้งร้างไปราวปลายพุทธศตวรรษที่16สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าทำให้เมืองท่าเหล่านี้ซบเซาและหมดความสำคัญในที่สุด

เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งบ้านเชียงเป็นประจักษ์พยานแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานมีพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสืบต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่า 5,000 ปีมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนผ่านหลักฐานทางโบราณคดี2ประเภทได้แก่ภาชนะดินเผาและพิธีกรรมการฝังศพซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคคือยุคต้นอายุราว 5,600 ถึง 3,000 ปีมาแล้วภาชนะดินเผามีสีดำและสีเทาเข้มมีเชิงฐานเตี้ยตกแต่งด้วยลายด้วยการขูดการกดและลายเชือกทาบฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาวางอยู่ที่เท้าหรือเหนือศีรษะยุคกลางอายุราว 3,000 ถึง 2,300 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาที่โดดเด่นเป็นภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ก้นกลมและก้นแหลมผิวนอกมีสีขาวนวลตกแต่งด้วยลายขีดผสมกับลายเขียนสีฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวทุบภาชนะดินเผาคลุมร่างผู้ตายยุคปลายอายุราว 2,300 ถึง 1,800 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาในยุคนี้มีความสวยงามมากได้แก่ภาชนะเขียนสีมีแบบและลวดลายหลากหลายสวยงามมากฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาเต็มใบวางอยู่บนร่างผู้ตายหรือคลุมร่างผู้ตายเมื่อปี 2535 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกในฐานะที่เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่งหรือเป็นหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่หรืออาจสูญหายไปแล้ว

0: ในการสืบการสงครามประเทศไทยของเรานั้นนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและมีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้นำและเหล่าไพร่พลที่ต่างได้เสียสละอดทนและตรากตรำกรรมศึกสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับดินแดนสยามประเทศการได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กรีธาทัพเหล่าทหารและไพร่พลเป็นจำนวนมากเท่านั้นหากแต่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์การวางแผนการจัดทัพและการเตรียมการทั้งอาวุธและสิ่งป้องกันที่ใช้ในการทำศึกสงครามนั้นด้วย
1: ถึงอาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉงนวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชนั่นเองค่ะก่อนอื่นส่วนดีอาจารย์ก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึกหมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
1: อ
3: ัน
1: นี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
1: มีจุดอะไรเริ่มที่เป็นแบบว่าทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสนใจอาวุธ
3: จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเห็นจากพิพิธภัณฑ
1: ์
3: ด้วยว่ามันมีการจัดแสดงหลายห้องเสื้อผ้า มีเครื่องพระราชพิธีมีต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็สนใจในเรื่องของห้องที่จัดแสดงเรื่องอาวุธแล้วก็ดูศึกษามันเหมือนมันไม่พออยากต่อยอดมีอีกว่ามันมีอะไรแบบไหนรูปแบบไหนบ้างก็ค้นคว้าถ่วงต่อ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากว่ากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาจารย์
3: ผมว่าประมาณสัก30ปีได้แล้วฮะ
1: 30ปีคือตลอด30ปีนี่คืออาจารย์ตามหาแล้วก็รวบรวมอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้
3: ครับผมคือต้องบอกงี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อของมันถูกจัดเป็นหมวดหมู่มันรวบรวมนะฮะหมายว่าคำว่ารวบรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อไปหาไปเก็บอย่างเดียวคำว่ารวบรวมบางครั้งมันก็เกิดแบบทางอ้อมเช่นเจอผู้คนเจอเอกสารค้นหาแหล่งจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเป็นตัวรองลงมาแต่เมื่อมันเยอะเข้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็คิดว่าแบบฟอร์มของพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเหมาะเนื่องจากว่ามันก็จะได้ช่วยต่อเติมช่วยที่จะหาระบบวิธีการคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้อาจารย์บอกว่าสนใจมาตั้งแต่ประถมชิ้นแรกที่ได้มาตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: ผมไล่อายุไม่ถูกแต่ก็จำได้ว่าอยู่ประมาณประถมป.4 อะไรเงี้ยฮะ
1: ป.4
3: ใช่ใช
1: ่มีอาวุธชิ้นแรก
3: ใช่ชิ้นแรก
1: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
3: นี่ไง
1: ม
3: ี
1: หน้าเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครอง
3: ใช่
1: ไปเจอที่ไหนคะเนี่ย
3: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งานนะ
1: ครับ คือ
3: ตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าข้าวของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้ไหนก็บอกขุดได้แถวนี้ตอนแรกมอมแมมกว่านี้เยอะนะเขากำลังจะใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20บาทอ่ะมันคือแบบเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นเครดเหรอคะ
3: ใช่ครับเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
1: จับได้ป่ะ
3: เอาได้เอาได้ไม่มีปัญหา
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นดาบที่ใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะ
1: อ
3: ๋
1: อเหรอคะ
3: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่า
1: เป็นอันนี้ไม่มีด้ามแล้ว
3: ด้ามไม่มีละ
1: อ๋อนี่คือถือว่าเป็นระดับข้าราชการสมัย
3: ต้องบอกว่าเป็นดาบของทหารขุนศึกเลยพวกนี้ครับที่จะใช้ดาบลักษณะนี้

0: ค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการของอาวุธไทยหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีวิวัฒนาการยังไงบ้าง
1: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศเราวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค
1: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาอาวุธเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ต่อเนื่องยาวนานนะฮะตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเนี่ย417ปีเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลผู้คนทั้งหลายเนี่ยลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่นี้คือผมมองจากจุดของอยุธยาก่อนในอาณาจักรในเมืองต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไหลมาแล้วดาบไทยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีองค์ประกอบที่ต้องดูในหลายๆระดับเช่นตั้งแต่ศิลปะรูปแบบสัดส่วนความสอดคล้องกันอะไรต่างๆนะฮะ
0: อย่างในห้องนี้ค่ะจะมิ้นเห็นมีอันนี้เป็นดาบ
1: ครับผมครับ
0: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็นทวน
1: นี่ก็คืออาวุธยาว
0: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นปะคะหรือว่าม ันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
1: อ๋อจริงจริงครับเราต้องมองสองลักษณะหนึ่งก็คืออาวุธประจำกายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยการฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
0: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
1: ประจำกายโดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันแบบง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่ไอ้นี่คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธเลยด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแบ่งแต่ทีนี้ที่เรา
0: จะไม่ได้สะสมไสยศาสตร์ใช่ไหม
1: โอ้อยากนะแต่มันเก็บยากทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีหมายความว่ามีในที่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาเนี่ยมันก็ใกล้รูปทรงใกล้เคียงกันแต่มันมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นสัดส่วนเฉพาะงานศิลปะที่มันไม่ปรากฏที่อื่นและที่เนี่ยทำกันอย่างมีวิวัฒนาการต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงว่าอยุธยาเนี่ยอยากเห็นดาบอยุธยาแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่รูปทรง
1: ทั้งหมดเลย
0: รวมหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
0: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
1: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วมันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
0: อันนี้เนี่ยจันดูออกเลยไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่านี้เป็นถามว่าเป็นดาบไทยไหม อันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลางฮะ
0: อาจารย์ดูจากตรงไหนจากที่
1: คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ยที่อื่นไม่ใช้กันตัวนี้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยตามชื่อเรียกเนี่ยนะก็คือโบราณเรียกว่าประกันดาบนะฮะ
0: ประกันดาบ
1: เราเห็นวิธีการขีดวิธีการสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันแฝงคติในเชิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัชระเรื่องของสายฟ้าเรื่องต่างๆอยู่ในนี้ครับ
0: อย่างนี้แล้วเท่ากับว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นคือมีแยกประเภทรูปแบบสำหรับแต่ละตำแหน่งหรือว่ากลุ่มคนด้วยไหมคะ
1: ต่อแยกแน่นอนฮะคือหนึ่งแหละคุณภาพของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
0: คือเหมือนเหล็กจะดีกว
1: ่
0: า
1: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยฮะ200-300
0: ปี
1: ใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่ดีอยู่นะฮะ
0: ถ้าหนีมันก็ไม่เกาะใช่ไหม
1: ก็เข้าไปไม่ถึงเนื้อข้างในพอเราทำดูในระดับมาโครเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าใช้กล้องโทรทัศน์ดูต่างๆเนี่ยเหล็กค่อนข้างจะมีมลทินน้อยหรือเรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างๆเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วๆไปนะฮะ กับอีกประเภทนึงเนี่ยที่คนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เรียกว่าของเฉลยคําว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเรายังนึกว่าโอ๊ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงแล้วคําว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคําว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมก็มีดาบ
0: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
1: ก็ทำทำปุ๊บแต่ขณะเดียวกันของแบบนี้ของเฉลยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มหนึ่ง
0: อ๋อเหมือนไปลงทะเบียนเอาไว้
1: ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเพื่อต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบคนคนนี้มีปืนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนเคลื่อนพลพยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางสถนมาศหรือทางชลมาศต่างๆที่เดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการผู้คนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกันที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าชาวบ้านเอาไปเกณฑ์หมู่นี้เอาแหลนชาวบ้านถือแหลนถือหลาวถือดาบก็ต้องรู้ว่ามีนะ
0: คือไม่ได้คือเอาไปเองส่วนนึงแต่ว
1: ่
0: าค
1: ือ
0: เกณฑ์ชาวบ้านในระหว่างทางมาช่วยด้วย
1: ใช่ครับก็คือถือเป็นอาสาสมัครแหละหมายถึงว่าโอเคคุณจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนี่คือสมมติฐานนี่คือการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานมันก็ด้วยหลักฐานที่มันหายากมากในเรื่องอาวุธไทย
0: นั่นสิคะคุณผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนหนึ่งในห้องนี้นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นเนี
1: ่
0: ย
1: ประมาณสัก200ฮะ
0: 200ชิ้นแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกจะเยอะขนาดไหนแต่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่มาได้คุยได้ความรู้จากจะปริญญามากแต่พาชงวนทั้งทีต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปตีดาบกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามิ้นจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากๆเลย

0: เลยนะคะ
1: อ
0: ุตส่าห์เปิดห้องทำงานให้มาว่าคลายฉงนถึงที่แถมได้ตื่นตาตื่นใจกับอาวุธที่อาจารย์รวบรวมสะสมเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปดูดีกว่าค่ะว่ามิ้นจะได้ทำอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงที่หมู่บ้านอรัญยิกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆรวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: มิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นพาฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่น
0: ๆ
1: ซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทร์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่หนองตอนนี้อุดมด้วยสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เขาเอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
0: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
1: ใช่
0: ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขายแล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
0: ๆ
1: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อนชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็นมีดอรัญยิกแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทนอง
0: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเลยเรียกว่าเป็นมีดมันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
1: ชื่ออรัญยิกติดปากเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
0: ที่พูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
1: ้ถ้าสมัยก่อนที่ตามโบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี
0: ค่ะ
1: อุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
0: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเหล็กมาตลอดเลยไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยไม่มีแบบทองเหลืองหรืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: คือตามโบราณคดีที่เขาบอกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคแร่เหล็ก
0: อ๋อก็คือเข้าสู่ยุคแร่เหล็กพอดี
1: จริงๆแล้วเหล็กพวกนี้เป็นการถลุงมาจากเตาที่จังหวัดต่างๆและมารวมตัวกัน
0: มารวม
1: ตัวกันบางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
0: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่นี่เองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
1: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับเพราะวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
0: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
1: บ้านผมยังเป็นแบบโบราณอยู
0: ่โอ้ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีไม่เสียท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีต่อลงตีแล้วให้ตีได้นะคะ
1: ตีมีดดาบก็ได
0: ้มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปที่นี่เหรอคะคือที่ที่ช่างเอกทำดาบทำอาวุธ
1: ครับผม
0: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
1: อันนี้คือเตาเดี๋ยวเป็นแบบสมัยโบราณอยู
0: ่
1: น้อยบ้านแล้วที่มีเตาแบบนี
0: ้อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
1: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจียแล้วก็ชุบแข็งครับแล้วก็ประกอบเข้าด้ามจบแล้ว
0: ก็คือ4ขั้นตอนหลักๆ
1: คร
0: ับ คือนี่เราตีตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ขออุปกรณ์ป้องกันก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เป็นหวัดนะคะมา

ที่ชายไทยนิยมกันในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันค่ะทั้งดาบหัวปลาโหลดดาบหัวปลาซิวดาบหัวตัดแล้วก็ดาบหัวบัวช่างเอกเนี่ยบอกกับมินว่าดาบที่ดีย่อมต้องสามารถรวมคุณสมบัติที่ดีไว้ด้วยกันทั้งหมดมีความทนทานแข็งแกร่งไม่หักหรืององ่ายเมื่อต้องฟาดฟันปะทะกับโล่ดั้งหรือว่ากระบังดาบของข้าศึกค่ะเพราะฉะนั้นการตีดาบจึงเป็นงานที่ยุ่งยากนับตั้งแต่การรวบรวมเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกับชื่อเหล็กบ่อน้ำพีเขาว่ากันว่ามีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กโดยธรรมชาติสูงมากๆซึ่งในสมัยอยุธยาก็ได้มีการกำหนดให้สงวนเหล็กบ่อนี้เอาไว้ใช้ในราชการเท่านั้นด้วยค่ะโดยดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กบ่อนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันว่าเป็นดาบดีเรียกติดปากกันว่าดาบน้ำพีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะ

0: จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็ขัดอันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบเดียวมากอ่ะคราวนี้ตามมิ้นละผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวชัยเท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมิ้นได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้ถือสุดยอดมากๆเดี๋ยวหนูจะเรียนแบบท่าที่ช่างเอกฟันเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวพอมิ้นฟันเสร็จช่วงหน้าค่อยไปคลายฉนวนกับอาจารย์ขอทองกันต่อตอนนี้พร้อมแล้วช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเรา2คน
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงราชสัตราประจำเมืองนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกระไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย

0: ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะคุณผู้ชมไหนๆมิ้นก็ได้มีโอกาสมาทำมีดอรัญยิกที่นี่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์เผ่าทองมาเที่ยวแล้วก็คลายฉงนให้กับมิ้นกันต่อที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องสนุกๆให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนแหละ
1: ได้เลยมา
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไปดูบ้านขุนศึกแล้วก็ไปดูที่หมู่บ้านอรัญยิกมาได้ดูอาวุธเพียบเลยอาจารย์ได้ทำด้วยนะ
1: ไปต่อกันเหรอไหวเหรอ
0: ไหวดีหนูก็เลยมีเรื่องอาวุธอยากมาถามอาจารย์เรื่องนึงที่หนูเรียกว่าฉงนมากคือถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเอาที่เห็นง่ายๆเลยคืออย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นบางทีเวลาแต่ง

0: ตั้งเซอร์อย่างเงี้ยเขาจะใช้ดาบวางบนไหล่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอแต่งตั้งให้เป็นแบบเซอร์นู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างที่อังกฤษหรือที่จีนเขาก็จะมีกระบี่อัยสิทธิ์เงี้ยอาจารย์เวลาดูหนังจีนหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้อาวุธเนี่ยเป็นตัวแทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์ก็พระมหากษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารหรอ
1: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้านเมืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
0: ก็เลยเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทน
0: แล้วถ้าอย่างกษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนมีกบีอาญาสิงห์ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
1: ์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวะราชา
0: เทวราชา
1: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
0: เหรอ
1: เขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
0: เราทอดนึง
1: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
0: พระขันคืออะไรคะอาจ
1: ารย์พระแสงดาบที่มิ้นไปตีเนี่ย
0: มี
1: คมกี่ด้าน
0: ด้านเดียว
1: ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นสัน
0: ใช่
1: นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
0: ไม่ตายแต่ก็เจ็บนะจ๊ะ
1: แต่ก็เจ็บแต่ก็ห่อเลือดแต่ก็ไม่ตาย
0: แล้วฟันทำไม
1: ก็สมมติว่ารักไงจำเป็นต้องลงโทษแต่คนนี้รัก
0: อ๋อโอเคคือจำ
1: รักแต่ว่า
0: เธอทำผิดฉันเลยต้องลงโทษแต่ฉันไม่อยากจะตาย
1: ฉันก็เอาสันฟันนะเธอก็ไม่ตาย
0: บางทีก็คอหักเนาะ
1: ก็ไม่ถึงหักสิก็ฟันเบาๆแต่ถ้าเกลียดฉันก็เอาด้านคมฟันแต่ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเปี่ยมไปด้วยความยุติธรร
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะรักหรือจะชอบถ้าจะต้องตัดสิน
0: ด้วยตัวบทกฎหมาย
1: มีด้านเดียวคือด้านคมไม่ว่าจะพลิกบนพลิกล่างพระขันมีคมทั้งสองด้านเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมซึ่งต้องมีในตัวพระมหากษัตริย
0: ์พระขันนี่ยาวไหมคะอาจารย์ยาวเท่าดาบไหม
1: ยาวยาวยาวกว่า
0: คือลักษณะเหมือนดาบทุกอย่างแต่ว่ามีคมสองด้าน
1: ใช
0: ่
1: ดาบอาจจะมีลักษณะงอนเล็กน้อยแต่พระขันดีลักษณะตรงยาว
0: แล้วปลายแหลมไหมคะ
1: ปลายโค้งแหลมซุ้มโค้งแหลม
0: คือเวลารบก็ใช้
1: ในเวลารบใช้พระแสงดาบนะฮะอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเหนือมั้ยคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่2เส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์สองข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได้
0: เพราะองค์ละคาบไว้
1: เพราะจับไม่ทันใช่คาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
0: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างนั้น
1: ค่ายแล้วในสมัยอยุธยาเราเจอพระแสงขันในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของนู่นเจ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967
0: โอ้โห
1: พ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่2เจ้ายี่คนที่3เจ้าสาม
0: นะ
1: เจ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส่งไปครองที่ชัยนาทแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกระทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยก

0: องทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจับเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉับตายทั้งคู่เจ้าสามพญามาช้าเป็นตาย
1: อยู
0: ่มาถึงก็เสวยพุงปลาค่ะคือขึ้นคลองราชสมบัติเล
1: ย
0: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึกสององค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้งสองพระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพ่อตายเท่ากับตายพร้อมกันสามเลยพ่อตายตายได้ไม่กี่วันลูกสองคนมาชนช้างตายอีกทั้งสามพระองค์นี่ยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีกสองเท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
1: ์โอ้ยจ้ะนั่นสุดนั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
0: คุ้มสมบัติมหาศาล
1: แล้วมีคนขุดไหม
0: เราต้องมาคลายฉงนยางยางเก็บเอาไว้ก่อนได้อีกตอนนึงแล้วโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยาส่วนในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราก็มีพระแสงขันที่มีนามว่าพระแสงขันชัยศรีพระแสงขันองค์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1พอรัชกาลที่1ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าเจ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
1: คือไปเจอ
0: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
1: ทะเลสาบ
0: แล้วก็เป็นทะเลสาบนี่แหละปรากฏว่านะเจ้าเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่1รัชกาลที่1เพิ่งปราบดาภิเษกขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
1: ์
0: เปรียบเทียบง่ายๆนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่2ก็คือพระแสงขันธ์ไทยศรีอัน
1: นี้คือคงไว้2อันแรก
0: คงไว้2อันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท้จามรีคือพัด
1: พัดแบบ
0: พัด
1: อ๋อพัดนี่นะคะ
0: พัดโบกพัดโบกพัดโบกให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประลัยกันไหม้โลกหมดเพราะถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1โปรดให้เชิญพระแสงขันธ์ที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันธ์องค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ยเชิญผ่านเมืองต่างๆมาหลายเมืองสำคัญสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันถึงพระหัตถ์ถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยพาลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7พาลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
1: คือผ่าลงมา
0: บนประตูเลยเพราะฉะนั้น จึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสอง

0: ประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิเศษชัยศรี
1: โอ้วิเศษชัยศรี
0: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
1: ่
0: พระแสงขันชัยศรีกับประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอเกล็ดต่ออีกนิดนึงว่าพระขันใบองค์นี้เนี่ยนะตำนานว่าทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเรียกว่าเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
1: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม ัน
0: เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอย
1: ู่
0: ในน้ำคือแต่ว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของกษัตริย์เขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก้วพอขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่าต
1: ้
0: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายฉงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคาร2หลังประจันหน้ากันเลยนะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์องค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะเมนเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นธรรมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรูต้องฆ่าฟันศัตรูต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
1: โอ้เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวขออีกนิดนึงขออีกนิดเดียวนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
0: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบฮะ
1: แล้วมี
0: ไว้เพื่อประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
1: อ๋อก็คือมีไว
0: ้เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันลบไม่ลบไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
1: โอเคตอนนี้หายฉงนไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
0: หมดแล้ว
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขายฉงนกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให
0: ้
1: อ
0: าวุธราชสัตรา
1: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเสี้ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของ้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามที่นั่งบนหลังช้างเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสของ้าวทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วมีหน้าที่อื่นไหม
1: ก็มีสิ
0: คือ
1: เช่นในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็คือสาบานตัวการสาบานตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อสำคัญนะฮะเอาคำสัตย์สาบานทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ให้ดื่มเข้าไปก็ถือว่าน้ำนั้นจะซึมซาบไปทุกอณูของร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเผื่อได้คิดคดทรยศต่างๆก็จะมีอันเป็นไปตามคำสัตย์สาบานที่ได้ใส่ไว้กับน้ำแล้วดื่มเข้าไป
0: กลืนเข้าไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณถือน้ำกันปีละ2ครั้ง
0: อ๋อทำทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีปีละ2ครั้ง6เดือนทีหนึ่ง6เดือนที
0: คือย้ำ
1: ตอกย้ำความจงรักภักดีแล้วก็มีข้าราชบริพารที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่ก็จะต้องถือน้ำทุกปีเป็นประจำทุกปีใครขาดสมัยโบราณนี่ใครขาดพิธีถือน้ำนี่มีโทษถึงตายก่อนพระราชพิธีถือน้ำในวันนั้นน่ะตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาห้ามดื่มห้ามกินอะไรต้องไปเข้าพิธีซะก่อนถึงจะดื่มกินอะไรได้ก่อนเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาห้ามไปอาบน้ำว่านห้ามไปแช่น้ำว่าน
0: น้ำว่านคือน้ำปกติ
1: คือว่านว่านรู้จักว่านใช่ไหมว่านที่เป็นพืชที่มีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันเหนียวเขาเอามาใส่น้ำแช่ทำเป็นน้ำว่านหรือเอามาแช่น้ำแล้วดื่มห้ามแช่น้ำว่านห้ามดื่มน้ำว่านและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
0: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่ากัน
1: เอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมดบางทีก็อมว่านจับได้ในประหารชีวิตหมด
0: อันนี้เขาต้องตรวจแบบ
1: เขาตรวจหมดปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็แทงลงไปในขันสาครใหญ
0: ่ๆ
1: แล้วจากนั้นก็มีพระแสงราชศาสตราอื่นๆอีก 15-20 องค
0: ์
1: ไม่ใช่แทงองค์เดียวมีพระแสง
0: คอ
1: พระแสงดาบแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดนี่เคยอยู่เคยดู
0: เป็นไงบ้าง
1: เกิดมาทันปี 2525-26 นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
0: ประมาณกี่องค์แน่อาจารย์
1: โอ้โหจำไม่ได้จริง
0: ๆเยอะมากเลย
1: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉโลมรูปพระแสงขันทุกองค์แล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
0: อ๋อพระราชครูเป็นคนแทง
1: น้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่อยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารัชกาลที่4ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย
0: พระองค์แรก
1: พระองค์แรกเป็นการแสดงว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยัง
0: ต้อง
1: จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วจากนั้น5 6 7 8ไม่ได้ดื่มมาอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงดื่มด้วยพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงดื่มด้วยเพื่อแสดงความจริงใจว่าทรงทําเพื่อประเทศชาติจริงๆมิ้นอันนี้สําคัญมากนะคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้เลยพระแสงขันชัยศรีจึงมีบทบาทอย่างสูงมากเป็นพระแสงราชศาสตราประจําพระองค์ แทนพระองค
0: ์พูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าอย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
1: ไม่ได้เสด็จเอง
0: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
1: พระแสงราชศาสตรา
0: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
1: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธิ
0: ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
1: ใช่
0: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ย

0: อ๋ออย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมและในสมัยโบราณคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแบบนี้เนี่ยนะเขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
1: ไม่เคยมีประวัติเลย
0: ไม่เคยมีประวัติเลยมิ้นอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมานุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นใบไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
1: อายาศิษย
0: ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนน่ะนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
2: ขาดทั้งตัว
0: ขาดสะพายแล่งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพระพลาแล้วจบพิธี
1: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
0: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดชัดใส่ต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกชะกันก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
1: อันนี้คือให้กับทุก
0: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
1: อ๋อไม่ได้ให้
0: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังพูดถึงตัวบุคคลที่พูดถึงสถาบันคือเมือง
1: อ๋อนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
0: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะในปัจจุบันนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทานเอาไว้เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีสิริรวมสัก20-30 องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกของพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเหยียบถึงจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาเชิญพานพระแสงราชศาสตราไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นถวายคืนพระบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระแสงขันองค์นั้นมาแล้ว
1: อ๋อไม่เคยเห็นในข่าวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เลยนะเน
0: ี่ยระยะหลังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วจากนั้นพระราชทานให้กับคนของท่านข้าราชบริพารฝ่ายท่านที่ตามเสด็จเชิญไปเก็บเอาไว้ในพระตำหนักที่ประทับเช่นประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็เชิญไว้ที่พระตำหนักภูพิง
1: ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่จังหวัดนั้น
0: ก็
1: ไม่ต้องเอาไว้กับพระองค
0: ์ไม่ได้อยู่ที่สารกลางจังหวัดวันเสด็จพระดำเนินกลับจริงๆพอจะขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นมาพระแสงราชศาสตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
1: พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอ
0: เอาแค่นี้
1: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย
0: ์อยากรู้เลยถาม
1: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เขาให้จบแล้วเหรอ
1: เขาให้จบแล้ว
0: เขาจบแล้วซะทุกข์เหนื่อยมากเลย
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้ได้
0: ขอบคุณที่จบ
1: ได้คลายสงวนเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องของความสำคัญเรื่องของเรียกว่าบทบาทหน้าที่ของไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอาวุธที่เป็นสิ่งของที่ทำขึ้นมาได้แหละแต่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งยวดมากๆสำหรับประเทศเราในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจบจนปัจจุบันนี้
0: ก็เป็นตัวแทนที่จะอยู่หัวอยู่ดีเหมือนเดิม
1: แต่ว่าคุณผู้ชมพอฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมิ้นเกิดความสงวนเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกองทัพศึกสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ให
0: ้โอ้ยครั้งต่อไป
1: ครั้งต่อไปไงกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่า
0: วันนี้เอาแค่เล็กๆแค่ดาบแค่หอกแค่พระแสงขันนู่น
1: กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องสนใจ

0: เหมือนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม
1: กองทัพตั้งเคลื่อนทัพ
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามชมด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอชมเหมือนกันค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ซึรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: เรามาเรียนเรื่องอะไรที่นี่กันหรอคะครู
0: วันนี้นะครับคุณครูจะพาน้องชีต้าแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับไปขี่จักรยานรอบชุมชนกันเพราะว่าชุมชนบางกอบัวเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นผืนป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นปอดของคนจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับชุมชนนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆคุณครูอยากจะให้น้องชีต้าแล้วก็อยากให้เด็กๆทางบ้านทุกคนได้ไปชมพร้อมกันพร้อมหรือยังครับชีต้า
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเย้ไป

0: ชิต้าสังเกตไหมครับว่าถนนที่นี่นะครับทั้งสะอาดทั้งสวยงามบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าขี่จักรยานมากๆเลย
1: ถนนสวยแบบนี้ต้องมีคนดูแลไหมคะ
0: มีสิครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลเนี่ยจะกระจายอำนาจมาให้กับส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลใกล้ชิดกับประชาชนส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่รู้จักประชาชนแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยมากกว่ารัฐบาลเวลาเกิดปัญหาอะไรหรือว่าจะมีโครงการพัฒนาอะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะเข้าใจและสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับชิต้าทราบไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเราเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้าง
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปซึ่งก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.เราจะมีเทศบาลครับผมนะฮะซึ่งเทศบาลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก3ประเภทคือเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลแล้วก็อันที่3นะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.นั่นเองสรุปแล้วเนี่ยนะครับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันคืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ครับแล้วเราก็มีองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก2แห่งนะครับ1ก็คือกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยเรานั่นเองแล้วก็2ก็คือเมืองพัทยาเป็นองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งต้องอาศัยการจัดการและการบริหารที่เป็นรูปแบบเฉพาะครับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ดูแลรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ฝึกอาชีพให้คนในชุมชนตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น 3. ดูแลรักษาความสะอาดบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาและ 5. มีส่วนร่วมในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของท้องถิ่นครับ

0: ชิต้ารู้ไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับประชาชนที่สุดใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดคุณครูจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอาตามิเมืองอาตามิเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครไปเที่ยวเลยทั้งที่เมืองอาตามิเนี่ยนะครับมีอาหารที่อร่อยแล้วก็มีน้ำพุร้อนให้คนสามารถไปแช่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้จักเมืองอาตามิเลยครับจนกระทั่งมีอยู่วันนึงนะครับมีข้าราชการท่านหนึ่งนะครับของเมืองอาตามิเนี่ยเขาก็อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้คนมาสนใจเมืองอาตามิมากขึ้นนะครับข้าราชการท่านนี้นะครับก็เลยเริ่มไปติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นๆไปติดต่อร้านค้าไปติดต่อประชาชนนะครับให้มามีส่วนร่วมกันในการที่จะได้ช่วยให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับกลายเป็นเมืองที่มีคนสนใจรู้ไหมว่าข้าราชการคนนี้เพียงคนเดียวเลยนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถเขาทุ่มเททุกอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้เมืองอาตามิเนี่ยจากเมืองที่ไม่มีคนรู้จักให้กลายเป็นเมืองที่มีคนรู้จักแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในที่สุดชิต้าอยากรู้ไหมครับว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยเขาทำยังไงจนทำให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจจนถึงทุกวันนี้
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอาตามินะครับเรานัดกับเจ้าหน้าที่คนนึงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยสร้างเมืองให้กลับมานะฮะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแยะแบบนี้ครับแล้วท่านเป็นใครเรานัดกันไว้แล้วครับให้เซนวีเจอเจ้าหน้าที่แล้วให้ยามาซังยาเวเลชิชิอักโชท่านเป็นคนสร้างเมืองที่ซบเซามาเป็นเมืองที่มีความสุขใหม่แล้วก็มีคนกลับมาเที่ยวเยอะแยะมากมายเนี่ยเรามารู้วิธีกันว่าเขาทำกันยังไงดีกว่าอยากรู้ไหมครับที่สุด
3: ครับใช่ครับคือผมว่า3ปีไม
4: ่ก่อนจะไปเที่ยวเราไปดูสถานที่ทำงานของท่านที่ว่าการอำเภออาตามิกันก่อนค่ะ
5: 観光イベントをやったり、はいあとは産業振興って言って、まああの町の、
2: はい、นี่คือแผนกนะครับแผนกครับแนะนำการท่องเที่ยวทำให้เมืองเนี่ยเป็นที่รู้จักในการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวอะไรครับทำยังไงให้นะครับเมืองเนี่ยมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เกี่ยวกับมีเดียนะครับมีเดียโปรโมชั่นนะฮะเป็นการโปรโมชั่นของนะสื่อให้ออกสื่อเยอะ
5: これはあのアツオ君って言って、はい、熱海のゆるキャラ、はいคาแรคเตอร์ใ
2: ช่อันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของประจำนะอาตามินะครับชื่ออาซูโอะกุนนะฮะน้องคุณอาซูโอะเป็นลูกของลุงนะฮะซึ่งมีผมบางๆนะครับก็คือเป็นเมืองออนเซ็นครับคุณลุงคนนี้ชอบอาบออนเซ็นมากๆเลยครับ
5: เ
4: พราะเหตุใดท่านจึงสามารถทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งทั้งที่ท่านเป็นข้าราชการตัวเล็กๆไม่ใช่นักธุรกิจแต่อย่างใดซึ่งคำตอบของท่านน่าจะเป็นตัวอย่างได้ว่าไม่ต้องใช้เงินก็พลิกฟื้นเมืองได้แค่มีใจเท่านั้นเองค่ะ
2: เคล็ดลับอีกอย่างก็คือนะครับท่านนะฮะลงในอินเทอร์เน็ตเขียนว่า365วันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนจะรับช่วยนะฮะให้คนที่อยากถ่ายรายการเนี่ยโดยนะครับเจ้าหน้าที่1คนเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที
4: ่อะไรนะคะยอมทำงาน365วันเลยขอแค่มีคนมาอยากถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองทุ่มเทสุดตัวจริงๆค่ะตอนนี้ปากปลาหมึกย่างเสร็จแล้วมาลองกันเลยค่ะ
6: ผมเมื่อก่อนอาตามินี่ใ
7: ช่ไหม
6: ใช่ใช่ใช
7: ่ใ
6: ช่นี่ก็คือปากปลาหมึกนะนี่เราเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตจริงๆถ่ายนะแบบนี้ห้ามถ่ายแต่ที่เนี่ยท่านบอกว่าพามาบ่อยๆจนนะชินแล้วเพราะว่า3วันจะมีคนมาถ่ายรายการครั้งนึงครับเพราะฉะนั้นชินกันมากเลยอ่ะมากินกันเลย
2: อร่อยมากเลย
6: คือเขาเขียนอย่างเงี้ยว่าสามารถนะครับเอาไปให้เขาเนี่ยย่างแล้วถือกินได้เลยธรรมดาแล้วถ้าเป็นร้านแบบเนี้ยเขาจะไม่ชอบให้ถือกินเพราะว่าจะทำให้เมืองสกปรกแต่เมืองนี้ก็คือแบบว่านะฮะสามารถให้เดินกินไปด้วยเลยครับรณรงค์ให้เดินกินเลยคือไม่มีกำแพงกั้นในการตีกรอบว่าเอ้ยห้ามนู่นห้ามนี่นี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งครับเมื่อ6ปีก่อน7ปีก่อนนะฮะทีวีจะมาตอนแรกเนี่ยต้องมาขออนุญาตทีละที่แต่ตอนนี้บอกว่าทุกที่ร่วมมือกันหมดเลยนะเราจะไม่มีการนะฮะเซโนนะต้องเซเยสและยิ้มแย้มนะประชุมกันแล้วตอนนี้ทุกท่านนะถ้าขอถ่ายเนี่ยโอเคหมดเลยและสิ่งสำคัญก็คือท่านใช้ความเป็นข้าราชการเนี่ยให้เป็นประโยชน์งงไหมฮะใช้ความเป็นข้าราชการให้เป็นประโยชน์ยังไงคือท่านบอกว่า ท่านเป็นข้าราชการดังนั้นนะฮะมีความเชื่อถือต้องการให้เมืองอ่ะนะฮะมียอดขายที่ดีมีเสน่ห์ไม่ได้ได้รับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกัน
4: เราดูได้ง่ายๆเลยค่ะว่าการถ่ายทำในตลาดที่นี่เจ้าของร้านค้าจะให้ความร่วมมือมากจริงๆต่างกับบางย่านที่เราเคยไปถ่ายทำมาถ้าไม่ติดต่อมาก่อนอย่าหวังจะได้ถ่ายนะคะบางที่มีคนมาเดินตามให้ถ่ายเฉพาะจุดที่เขาอนุญาตจริงๆค่ะ
6: แล้วพี่ดูนี่จากสถานีรถไฟทางด้านนู้นนะออกมาเนี่ยนะฮะเอาขาแช่ออนเซนได้ฟรีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นออนเซนที่มาจากนะครับภูเขาหรือมาจากข้างใต้ดินออกมามันออกมาไม่อั้นเลยเนี่ย
4: สถานที่ต่อมาที่ท่านขับรถพาเราไปเที่ยวก็คือริมทะเลค่ะจะบอกว่าทีมงานดูให้รู้ทำงานกับท่านรู้เลยว่าท่านทำงานมาเยอะจริงๆค่ะคือรู้มุมรู้จุดว่าช่างภาพควรจะถ่ายไปทางไหนบ้างพิธีกรควรนั่งมุมไหนอย่างที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: そうですね。そこらこれですね。だったら見ようってお知らがありますね。
6: หน้าร้อนเนี่ยตรงนี้จะมีดอกไม้ไฟขึ้นนะฮะตรงนี้เป็นที่ที่ต้องจองกันเลยแล้วก็ทางด้านนู้นก็เป็นนะฮะปราสาทอัตมินะฮะเนี่ยวิวสวยมากเลยตรงนี้นะครับเป็นที่จอดเรือยอทนะครับเรือยอทคนโตเกียวเนี่ยจะมาเอาเรือมาฝากไว้ที่นี่ครับในนะวันเสาร์ที่นี่เขาจะมานะมาขับเรือแล้วก็ออกไปเมืองต่างๆออกไปเที่ยวนะถามว่าเป็นข้าราชการมากี่ปีแล้ว

0: ผมว่าเป็นข้าราชการมา17ปีแล้วก่อนหน้านั้นอยู่แผนกอะไรบ้างครับย้ายมาอยู่เรื่อยๆอยู่แผนกนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอีกอันก็คือแผนกนะฮะผลผลิตนะฮะผลผลิตในเมืองนะแล้วก็กลับมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวอีกทีนึงครับตอนนี้โดดเด่นขนาดไหนไม่มีใครย้ายท่านละเพราะว่าใครๆก็อยากให้ท่านทำ
1: วิธีการฟื้นฟูเมืองต้องทำอย่างไรท่านลองมาแล้วหลายอย่างค่ะทั้งจัดอีเวนต์ต่างๆงานวิ่งงานเดินกิจกรรมพิเศษก็ยังไม่ค่อยสำเร็จจนท่านมาพบว่าการอนุญาตให้รายการทีวีมาถ่ายทำเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายเลยแค่เงินเดือนของท่านคนเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนเมืองได้แล้วล่ะค่ะ
2: อีไวหรือบางมีกาวังอ่ะ
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ว่าการอำเภอเนี่ยเวลาลงใน Google แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นที่หนึ่งเสิร์ชคำว่าถ่ายทำรายการถ่ายทำหนังแล้วก็เสิร์ชคำว่าอัตมิปุ๊บนะมันจะขึ้นมาที่หนึ่งเลยแล้วท่านบอกว่าสิ่งสำคัญคือนะต้องให้อำนวยความสะดวกด้วยความเต็มใจกับลูกค้าในปีแรกนะฮะมีคนมาเพิ่ม2เท่านะปีที่2เพิ่มอีก2เท่าและปีที่3เพิ่มมาเป็น3เท่าครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาแล้วติดใจขอมาอีก
2: ก็ใครได้บ้างแล้วก็มดเรียกตัวมกตันเนี่ยบุกว่า
0: เมื่อ100ปีก่อนนะครับที่นี่ครับเป็นรีสอร์ทที่ดังมากๆใน100ปีก่อนนะครับเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับของนะครับเชื้อพระวงศ์นะฮะเป็นเมืองที่ราคาแพงนะครับก็ทำให้คนในเมืองอ่ะมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านมาท่องเที่ยวแถวนี้ครับก็เลยมีคนหลั่งไหลมาเทมาเที่ยวนะครับแต่ผู้คนก็อยากพอมาไปเรื่อยๆก็นะครับเป็นการค้าขายทำให้อิมเมจเนี่ยเริ่มตกเมื่อ50ปีก่อนเป็นเหมือนสถานที่เรืองลมนะแต่มันก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านบอกว่ามันมีเสน่ห์ก็คือนะมีออนเซ็นนะครับมีเมืองที่สวยงามมีวิวที่ดีนะครับก็แค่เปลี่ยนอิมเมจให้ดีขึ้นทำให้คนนะกลับขึ้นมาได้นะครับท่านบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็คือท่านเป็นข้าราชการก็เลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเมืองได้ถ้าไม่ใช่ข้าราชการแล้วใครจะแก้ได้ครับ
1: ชมวิวหน้าอ่าวแบบนี้ดูไปดูมาก็เหมือนอยู่ในยุโรปเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยน่าเที่ยวมากเลยค่ะ
0: ก็เวลาเราไปที่ต่างๆเนี่ยถามว่านะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยนะฮะจะไปติดต่อนะครับขออนุญาตสถานที่ขออนุญาตที่ต่างๆเนี่ยทำยังไงท่านก็บอกว่าต้องเดินไปด้วยตัวเองเลยยื่นนำบัตรบอกว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการนะแต่ว่าอยากสร้างเมืองนะฮะมีรายการนึงอ่ะพระเอกเนี่ยแหละเป็นตัวตลกนะฮะอาบน้ำออนเซ็นปุ๊บว่ายไปว่ายมามีจระเข้โผล่มาจระเข้โผล่มาจากออนเซ็นเนี่ยเอามาใส่เลยได้เลยธรรมดาถ้าเป็นอิมเมจโรงแรมหรูๆดังๆเขาไม่ยอมแกนะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ท่านบอกว่านะครับก็ไปยื่นใบบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะแต่ว่าเรามาสร้างเมืองกันแล้วในแต่ละตอนเนี่ยที่ออกอากาศแล้วเนี่ยจะมีคนดูนะหลายแสนหลายล้านแล้วนะเมืองก็จะพัฒนาด้วยร่วมมือหน่อยได้ไหมนะอยู่ที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะอธิบายถ้าเราอธิบายแล้วเนี่ยเจ้าของสถานที่เนี่ยจะโอเคหมดครับครับก็มีการถ่ายทำแบบที่น่าสนใจอีกอันนะครับก็คือที่เมืองอื่นไม่รับทำนะฮะลองจินตนาการดูครับดาราตลกเนี่ยครับหลับอยู่นะตื่นมาอีกทีนะอยู่บนเตียงแล้วที่นะครับกำลังลอยอยู่บนฟ้าแล้วเรือกำลังดึงนะเหมือนเราอยู่บนฟ้าแล้วก็ตื่นมาอ้ออะไรเนี่ยอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นปีใหม่เริ่มกับวันใหม่ธรรมดาแล้วที่อื่นเขาไม่รับทำเพราะว่ามันอันตรายมากแต่ที่นี่ทำครับก็เลยนะครับเป็นที่ที่โด่งดังขึ้นมาเลยครับ
1: เล่ามาถึงตรงนี้เราก็เลยอยากให้ท่านเล่าว่ามีการถ่ายทำรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ท่านประทับใจลองฟังดูค่ะ
0: มีตอนสนุกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่ามีต้องถ่ายมา700ตอนนะครับที่มันก็คือครับเป็นรายการนึงเอานะนักวิ่งชาวแอฟริกาที่ได้รับเหรียญทองจริงๆจากมาราธอนนะเอามาวิ่งแข่งกับรถประจำทางของที่นี่นะครับบอกว่าให้เซตติ้งกันว่านะตัวเองเนี่ยกำลังวิ่งตามหาแฟนแข่งกันไปจนถึงนะสถานีอาตามิวิ่งแข่งกับรถประจำทางตกลงแล้วเนี่ยก็คือถึงพอๆกันนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ทำให้คนอยากมาดูว่าเมืองเป็นยังไง
2: โอบีอัสไกเดสกันนิวานักไฮเจตเตมาตาโดรยูจิดัสสุดๆยาลิมาส
0: เขามีแบบแปลกๆมากมายนะครับเช่นนะฮะตีกอล์ฟในหมู่บ้านนะครับไม่ได้หมายถึงว่าตีกอล์ฟในสนามหญ้านะตีแบบว่าใช้กอล์ฟลูกนิ่มๆนะตีจริงๆเลยโดนกำแพงไหนหรือข้ามไปในรั้วไหนเข้าไปในบ้านไหนโดนกระจกไหนเอาจริงๆเลยพอเข้าไปแล้วก็คือหรือว่าเป็น OV นะคือข้ามรั้วเข้าไปตีต่อก็คือขออนุญาตบ้านละแวกนั้นครับหมู่บ้านลูกไหนที่บินไปตรงไหนนะครับก็ไปตีต่อนั้นเลยนะเราลองคิดดูว่าดาราตลกเนี่ยเข้าไปในบ้านของคุณแล้วปีนเข้าไปตีต่อปีนเข้าไปตีต่อจะเป็นไงโอ้โหสนุกมากเลย

0: อนนี้เราจะตามไปดูตอนท่านไปประสานงานตามสถานที่ต่างๆเพื่อขอถ่ายทำรายการนะคะมาดูสิคะว่าท่านต้องใช้พลังภายในอะไรบ้างกว่าจะให้กองถ่ายรายการหนึ่งถ่ายทำสำเร็จจนได้ค่ะ
1: เมลยอครุนเดสโคยูโฮเทลเดสยอตเตีย
2: ก่อนอื่นนะครับก็คือทางรายการทีวีก็จะติดต่อมาหาท่านท่านก็จะเอาเอกสารอย่างเงี้ยนะฮะมาเอาเอกสารมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วเอาเอกสารพวกเนี้ยนะฮะไปยื่นให้กับนะฮะเจ้าของสถานที่แล้วไปคุยกันหน่อยว่านะฮะมีรายการจากที่นู่นที่นี่มานะฮะช่วยนะครับร่วมมือหน่อยได้ไหมผมขอไปถ่ายรูปในร้านในโรงแรมแล้วเอารูปเนี้ยส่งไปหาผู้กำกับขอแค่นี้ก่อนได้ไหมนะครับผมก็ถามต่อว่าเรื่องราวพวกเนี้ยเป็นเรื่องราวที่ฟรีใช่ไหมท่านบอกว่าฟรีหมดเลยครับอยากเลยชอสใช
1: ่คุณชอส
0: ตามเข้าไปดูการทำงานของท่านกันเลยค่ะ
2: นี่มาโอเคมาเด
1: ้อใ
2: ช่ครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วโทรติดต่อกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันเลยนะสวัสดีครับ
0: จะว่าไปแล้วท่านก็ทำมามากกว่าแค่ประสานงานนะคะคือทำหน้าที่เป็นฝ่ายข้อมูลให้กับกองถ่ายไปด้วยเลยคือดูสถานที่ให้ถ่ายรูปส่งให้ดูเล่ารายละเอียดสถานที่ที่มีสรุปว่ากองถ่ายก็จะทำงานง่ายขึ้นไปอีกค่ะ
2: ปัจจุบันนี้นะครับท่านจะพาเราให้ไปดูในมุมที่สวยที่สุดในอาตามินะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังติดต่อโทรติดต่อไปนะครับที่ศูนย์
1: 市役所の韓国の山田です。お世話になります。タイのテレビ番組さんの、はい、はい。で、今、熱海のお宮山さんの辺にいるんですけど、そのままスルーしていきますので、受付から、はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。どっか先の方で待ってる。
0: ท่านออกหน้าประสานงานให้ขนาดนี้、เราก็ต้องได้ไปถ่ายทำสิคะ。ตามไปกันเลยค่ะ。
1: 6人です、全部。
3: はい、熱海で、はい、番組のロケを、まあ、ロケを行う番組、
2: はい、だからครับว่ารายการที่ถ่ายทําเริ่มต้นครับก็จะเริ่มถ่ายที่ไหนเปิดโอเพนนิ่งก็คือจากมุมนี้เลยครับก็คือมุมนี้ให้เห็นอ่าวอาตามิเนี่ยพอถ่ายปุ๊บอ้ออาตามิเลยครับนี่คือมุมตรงนี้เลยครับคำถามว่านะครับการถ่ายทําเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มีรายการอาหารนะผมก็ถามต่อว่ามาถ่ายรายการอาหารไม่เบื่อเหรอนะออกอากาศมาตั้ง700ตอนแล้วบอกว่าไม่เบื่อนะในร้านอาหารก็มีนะวาไรตี้เยอะแยะมากมายที่แตกต่างครับโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าเขียนว่านะอาตามิเนี่ยครับคนดูก็จะดูว่าโอ้ดูปุ๊บเนี่ยมาได้เพราะมันใกล้มากเลย
0: กว่า700รายการที่ท่านประสานงานให้รายการทีวีมาถ่ายทำเราอยากรู้ว่าผลของการประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ก่อนหน้านี้2ล้าน5แสนคนเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3ล้านคนคนเพิ่มมา5แสนคนต่อปีเนี่ยเยอะไหมครับความภูมิใจของท่านที่ทำนะแล้วได้ผลลัพธ์ก็คือนะครับภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมากแล้วก็สวยงามมากนะครับลองดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองเป็นสถานที่เรืองลมแต่ตอนนี้เป็นสถานที่ที่มาแล้วต้องมาติดอันดับนะฮะการมาออนเซ็นคืออันดับหนึ่งเลยแล้วใกล้อย่างโตเกียวด้วยลองคิดดูครับว่าญาติๆที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงนะฮะติดต่อมาว่าอาตามิออกทีวีแล้วนะอาตามิออกทีวีแล้วเขาจะมีความภูมิใจมากนะ
0: เรารู้ได้เลยนะคะว่าท่านต้องทำงานเป็นเวลานานมากถึงจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองจากเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์สถานเริงรมย์ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในครอบครัวจนท่านไม่รายการทีวีอยากจะมาถ่ายทำกันอยู่เรื่อยๆดูสิคะแม้แต่ดูให้รู้รายการจากเมืองไทยยังอยากมาถ่ายทำเลยค่ะ
1: そういったなんていうんですかねものが街の中に増えていくといいかなと思ってます
2: อนาคตเนี่ยนะฮะมีแผนการยังไงบ้างนะครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับที่อาตามิเนี่ยนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต้องมาให้ได้ทุกคนอยากมากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทำไงต่อก็คือสร้างเมืองที่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมาแล้วเนี่ยจะมีความสุขตั้งแต่ขึ้นรถเลย
0: เราก็ขอให้การทำงานของท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะคะ
4: ชิต้าเห็นความสำคัญขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไหมครับถ้าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งมีนโยบายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่พร้อมที่จะอุทิศตนนะครับในการทำทุกอย่างเพื่อให้ส่วนท้องถิ่นนั้นมันดีขึ้นแน่นอนเลยครับว่าประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนแล้วก็ชุมชนทั้งหมดนะครับแต่ว่าลำพังเนี่ยเราพึ่งพาแต่นโยบายของ

ข้าราชการแล้วก็องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พอนะครับเราต้องอาศัยความร่วมมือความร่วมใจของคนในชุมชนด้วยหรือคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่านโยบายดีแต่ว่าคนในชุมชนไม่ปฏิบัติตามคนในท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนครับว่าความเจริญการพัฒนามันก็จะไม่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างดีนะครับทั้งหน่วยงานราชการก็ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเวลามีนโยบายอะไรออกมาแล้วเนี่ยชุมชนคนในชุมชนประชาชนทั่วไปก็ให้ความร่วมมือกับทางการนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างดีสามารถที่จะทำงานสอดประสานกันได้ก็จะทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยนะครับหรือท้องถิ่นนั้นเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

0: ปกติชีต้าเคยขี่จักรยานเที่ยวชุมชนแบบนี้ไหมครับ
1: ก็ไม่เคยค่ะเคยแต่ขี่ที่แบบพวกสวนสาธารณะ
0: อ๋อแต่ว่าไม่เคยเข้ามาขี่ในชุมชนไม่เคยเข้ามาขี่ในหมู่บ้านมาก่อนเลยเพราะว่าการขี่จักรยานในชุมชนหรือว่าการขี่จักรยานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะต้องใช้ทางจักรยานเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นถนนสายเดียวกันกับพวกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่ารถยนต์ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ทักษะมากเป็นพิเศษชีต้าเริ่มฝึกขี่จักรยานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 6ขวบค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนสอน
1: คุณพ่อกับคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอน ค
1: ุ
0: ณครูก็เหมือนกันคุณครูก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสอนขี่จักรยานเหมือนกันชิต้าครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการฝึกให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกับกฎจราจรผ่านการขี่จักรยานตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลเลยนะครับชิต้าทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: แล้วครับถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการเรียนรู้กฎจราจรผ่านการขี่จักรยานได้ยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: นี่ก็คือกิจกรรมนะฮะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจรครับก็เรียนรู้เรื่องอะไรครับนี่ครับการข้ามทางรถไฟมาตรงนี้ต้องใครต้องมาก่อนใครต้องหยุดก่อนตรงไหนเป็นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆควรจะเบรกตรงไหนควรจะต้องวิ่งตรงไหนควรจะขับเร็วนะครับต้องขับยังไงความเร็วประมาณไหนคุณครูจะอธิบายครับว่ากรณีนี้ห้ามขับเร็วเพราะถ้าขับเร็วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะบาดเจ็บขนาดไหนถือเป็นการเรียนรู้แบบภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนแบบทฤษฎีอย่างเดียวนะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้มาใช้ที่บ้านเรานะครับตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่เป็นเด็กประถมโตขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยรักษาชีวิตผู้อื่นและรักษาชีวิตตัวเองด้วยครับดีมาก
0: ชิต้าครับกฎของการขี่จักรยานเนี่ยนะครับเรามีกฎอยู่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักเคารพกฎจราจรครับข้อที่2นะครับเราจะต้องขับขี่จักรยานในทิศทางเดียวกันกับยานพาหนะอื่นๆและ3นะครับเราจะต้องมีไฟส่องสว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวจักรยานเวลาที่เราขับขี่จักรยานในยามค่ำคืนครับและข้อ4นะครับจะต้องมีอุปกรณ์ในการให้สัญญาณที่เหมาะสมเช่นแตรหรือว่ากระดิ่งครับข้อ5ครับจะต้องให้สิทธิ์กับคนเดินเท้านะครับแล้วก็ข้อ6เนี่ยระหว่างที่เราขี่จักรยานอยู่เราจะต้องระมัดระวังรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางด้วยครับ7ครับเราจะต้องไม่เกาะยานพาหนะที่แล่นอยู่ข้างหน้าเรานะครับและข้อ8เราจะต้องไม่บรรทุกน้ำหนักบนจักรยาน1คันที่มากเกินไปและข้อ9ครับเราจะต้องตรวจเบรกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอครับข้อ10ครับเราจะต้องระวังเมื่อขี่จักรยานมาถึงทางแยกข้อ11ครับเราจะต้องเรียนรู้การให้สัญญาณมืออย่างถูกวิธีและข้อ12สำคัญมากเลยนะครับเราต้องขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ขับขี่ฉวัดเฉวียนหรือขับขี่แบบหน้าหวาดเสียวครับและในตอนต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆนะครับไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันที่ไหนอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมกองกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

มเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรง

0: รวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
0: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ 130% ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์มีผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.ส.ต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับ

0: ภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดแถบภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษงั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวทศเองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้อนุญาตไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่า

0: ที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
2: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
4: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจป.วิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
5: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับ ภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
6: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะ

0: certificate ในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
1: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะคอก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้า

ตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้มีรายงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือผมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวลในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับละส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

0: โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% เรียกว่า reaction แรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากๆเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัททางร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะตัวอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงมาช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดนี้แล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงแล้วทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกิน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่เองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็รุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเคมีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระมงกุฎพระลบอยู่กับพระวัชมฤคฤาษีจนพระกุมารทั้งสองอายุได้10ปีนางสีดาขอให้พระฤาษีสอนวิชาแก่พระโอรสพระฤาษีจึงสอนวิชาเวทมนต์คาถาไตรเพศทั้งปวงเมื่อเด็กทั้งสองเชี่ยวชาญจำขึ้นใจแล้วท่านจึงหาไม้ไผ่เนื้ออ่อนมาเหลาทำธนูมีลูกให้คนละ3เล่มและสอนวิชาการยิงธนูสอนในทางสายเวทให้ท่านพระกุมารได้ฝึกยิงจนแม่นยำชำนาญแล้วท่านอาจารย์จึงทำพิธีกองกูลกลากิจชุบสอนอันเรืองฤทธิ์วิเศษสำหรับให้เป็นอาวุธคู่มือพระวัชมฤคฤาษีร่ายเวทก่อกองเพลิงเรืองโรจน์แผ่นดินพลันสะเทือนเลื่อนลั่นบังเกิดมีเทพบุตรชูสอนสองคันลูกสอน6เล่มขึ้นมากลางกองอัคคีท่านจึงรับมาประทานให้พระกุมารซึ่งทั้งสองก็รับเอาแล้วไปเฝ้ามารดาด้วยความยินดีและขอทูลลาไปเที่ยวในป่าทั้งสองก็เที่ยวไปจนพบต้นพญารังใหญ่ซึ่งขึ้นมาตั้งแต่กำเนิดโลกมีขนาดได้แสนคนโอบอยู่กลางป่ากาลวาดนั้นพระมงกุฎจึงบอกแก่พระลบว่าจะลองสอนที่พระอาจารย์ชุบให้นี้ว่าจะมีฤทธิ์ประการใดว่าแล้วก็แผลงสอนไปถูกพญารังหักโค่นทำลายลงฤทธิ์สอนบันดาลพระสุธากัมปนาทหวาดไหวมีเสียงดังลมบรรลัยกันดังไปทั้ง3โลกพระกุมารทั้งสองเห็นต้นพญารังหักโค่นลงก็เก็บผลไม้ไปถวายพระฤาษีด้วยความยินดีพระฤาษีทราบความอวยพรให้มีฤทธิ์ปราบได้ทั้ง3โลกและพระกุมารก็ลาไปเฝ้าพระมารดาทูลให้ทรงทราบนางสีดายินดีว่าลูกเก่งกล้าเหมือนพระบิดาพระมงกุฎถามถึงพระบิดานางจึงเล่าความทั้งสิ้นจนถึงนางต้องโทษประหารให้ลูกฟังแล้วสามแม่ลูกก็ร้องไห้ด้วยกันฤทธิ์อำนาจสอนพระมงกุฎพระลบสถานสะเทือนไปถึงกรุงอยุธยาพระรามให้โหราคำนวณดูเหตุการณ์โหรทูลว่าอัศจรรย์นี้ไม่มีในตำราแต่เหมือนเมื่อครั้นพระรามและอนุชาลองสอนเข้าใจว่าจะมีผู้มีฤทธิ์ลองวิชาขอให้พระองค์เสี่ยงทายทำพิธีปล่อยม้าอุปการตามโบราณราชประเพณีหากใครเป็นศัตรูจะได้ทำสงครามปราบเสีย
1: พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยทัยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยทัยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของเงาจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยทัยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคล้องช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
2: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
3: ์พระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรเดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาภิเษก และเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณีแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

เพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่าจะเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองก่อนจะไปเตรียมเสียไหนแย่ไปยื้อต้นเดียวบ้าน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางคุณเนี่ยไปหน้าไม่ยึดตรวจหน้าไม่ยึดตรวจอยู่ไหม
6: คร
5: ับ จะไปผีแม่หน้าไปยึดตรวจอยู่ไหมเออเปลี่ยนแผนแล้ว
7: สวัสดีจ้า
5: พอดีไม่ยึดตรวจมันชวนมูไปนะเออ
8: ไปกินเขาต้มปลาก
9: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
9: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
7: ฮะเต็มน่ะบาดที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
10: จะพวกเอิ้นมันยังคงนั่นแหม
11: เพิ่นเอิ้นแล้วเราก็
7: ไปหาปลาบ่
12: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสำคัญ
13: ไปปัญญาสำคัญ
7: บ่
14: จังก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
7: น้องมาปาก
14: น้องมาปากหรือว่ามันว่าเผ่าเดี๋ยวเอาปลาเตรียมให้ยายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
7: จ้า
14: สอบมีด้วยสอบเป็นบ้างป่ะเนี่ย
7: สอบเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนน้ำปังค่อยจีเห็ดได
14: ้เนียนมาเนาะ
7: คัน
14: เบ็ดพร้อม
7: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาจีปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกไงเลยล่ะ
15: ได้ปลายังล่ะ
7: ได้ปลาคอ
15: ตักโต
7: 5โต
15: เอามาเห็ดยังนักผ่าโตนี
7: ่อ้าวเอามาเป็นเลี้ยง
14: เด็เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
15: บ่มากินบ่
7: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่ที่หน้าอยู่โอ

0: Yang.
1: Ang.
2: Cái nhà này này.
3: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
4: เราเริ่มจากคำสะพานละมาจะกินรถเลยจะกินแบบนี้เลยพอเป็นคนกินคนเดียวคนกัน
5: เออมันคือดีของคนเหมือนกัน
4: ครับเราดีมีคนเหมือนกันนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นบ้ามั่นสำปะหลังตรงไหนเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
5: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
3: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มนึงถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ
3: อถือเป็นไงวะกลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมาลูกชายไปยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้ว่ะ
1: เป็นลูกหลงเปล่าดอกลูก
4: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: แมวแมวนี่ปลาลาย
5: ปลาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปไปปลาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
6: ่หากินกันจังซี่แหละลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อแน่หาสอนกุ้งสอนชิ้วกินแน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่แหละก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
6: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบโอ้โหอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
8: ร้าย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
8: อ้าวข้างนี้นะโน้มาข้างนี้ก็ได
1: ้แล้วกุ้งใดอ้อนี่ข้างนี้นำนาโน้มาเนี่ยห้ามมาแก้จัดการนี่สิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ยเขาแง่ดอกข้างนี้ข้างหน่อยนี่นะมา
8: เอา
9: ลงมาแล้วก็มดแดง
8: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
9: มีแต่มดแดง
8: แดงตัว

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพรก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลาก
4: เยอะ
3: ลากมันแล้วเขาก็เป็ดป้อยหมดไหม
5: มันบ่เมียนแหงเขา
3: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: เราจะไม่ไหวป่าไหว
3: บุหล่ะ
5: บัว
3: เอ้ยบุหล่ะมึงบัวแล้วมึงฟังกันได้หม
5: ดดูกูตายเนี่ย
6: ต้องไม่หันลาพนักก้อยปลาพนักก้อยปลาถึงได้ถึงปลาไหลก็บ่ได้ใส่อันนี้เนี่ยสวดก้อยนะสิบ่ได้เอาเสียงนะจะหมดมันมีพวกกันเดียวต้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ยอันนี้สิต้มอันนี้สิก้อย
7: มู่นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลางนี้ดีก็สิต้ม
0: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
7: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบก็ลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
8: ถ้าแม่ก็กินปลาดุกเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้ป้องเตะหน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
9: มันถือลายบน

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่พูดยาวตะเดียนเพื่อนผีลูกเคยคอยสะบัด
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คาดการใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซี่
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เลยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ทักอันยวนเนี่ยอยู่ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: ็ส่วนมากแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อส่วนมากจนมาถึงเมื่อนี้เมื่อนี้แหละต่อส่วนมากจะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มาง่มหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็พากันคึดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหล่ะมื้อนี้จนกระทั่งถึงมื้อนี้แล้ว
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นผู้ไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบ้านเฮาก็รู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสได้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักก่อนเรามานอนจักอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่า

0: ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มมนุษย์รักไปซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
1: ่น่าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนก้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
2: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
3: มันเห็ดยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
4: เขาก็หูอยู่ว่าเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
5: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แ
6: หละคุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
4: ก็ฮักมีลันต้องหวังว่า
5: ตาย
4: อย
5: ู่
4: ม
5: ันกับพ่อตาแม่มันมีตาบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
7: ค่ะ
5: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
7: ีเป็นมีพี่ต้องมีอิงแล้วก็
5: บ่มีกระสังถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาอย่าชีวิตของมุตุมุแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่ บ้านเรา

จากกลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขึ้นทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไมงั้นอ่ะปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเหรอเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่
0: ม
1: พับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล
0: ้
1: ว
0: เอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะ
1: ตายแล้ว
0: โอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อน

0: คือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี
1: ้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
2: นี่ไงนี่ไงมามาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
1: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โหนี่ครับหูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงม่วงข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
3: าดูหินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุทธสิ
3: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
3: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงโขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
3: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
3: ในถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านก็จะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี
1: ่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
3: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
3: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
3: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
3: ่มันมัน
0: เป
3: ็นจิตมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เ
3: นี่ย
0: เหมือนแสงแดดม
3: ัน ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส
0: ่
3: งถ
0: ึ
3: งด้วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
0: นี่ไง
3: นี่ไงนู่นเห็นได้ยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
3: จ๋า
0: เสียงดังว่าตรงนี้แหละโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
3: สวยมากเลย
0: เนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
3: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
3: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
3: มาอย่างน
0: ี้
3: ก่อนนะ
0: เฮ้ยอุ้ย
3: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
3: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
3: มันธรรมชาติไง
0: โหยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
3: ได้
0: นี่

0: ก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
2: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟรด
2: ขอชื่อหน่อยได้เลยนะได้ไหม
1: ได้ได
2: ้กรอบแตกดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้แหละ
2: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
2: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช
2: ่ตรงนี้เต็มไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
2: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
2: เยอะ
1: ใช
2: ่แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
2: ม
1: ันบางทีน้ําแท้งเยอะ
2: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงถ้าโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับคือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
1: ต้มได้เลย
0: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ใช่
0: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขามาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแล้วเนื้อของหอยแคลงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแคลงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแคลงทั่วไปเลยครับคือหอยแคลงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแคลงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
1: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: ได้ทั้งตัวเลย
1: มันเป็นพิษจ้ะ
0: จ้ะเครื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับอ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเน
1: า
0: ะเอาแบบให้มัน
1: แบบขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ไม่ต้องถี
0: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
1: ได้เลย
0: ผู้ใส่เป็นหางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
1: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
1: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
1: ค่ะกะทิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดลี่เลย
1: พูดใส่กะปิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
1: จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
1: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนา
1: ะ
0: ต้มไว้นะครับพริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับเยอะไปไหม
1: ได้แล้ว
0: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
1: ได้นะ
0: ได้นะ
1: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
1: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
1: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่ายๆ
1: ใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
0: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ของห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงนี้ใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: กะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขามตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเกลือจริงนี่แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำขยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบของ

0: ตักให้เลยนี่
1: แกง
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกๆๆๆในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะ
1: หอม
0: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไม่อร่อยมันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วว
5: ันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพวกเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะมะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: เฮ้ยโอ้โหอย่างใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยอย่างใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Karma Yok Dok from Thailand long time It's really beautiful And the guy is wearing shoes looking pretty pretty Wow
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจ

0: ให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
1: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
0: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
1: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
0: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
0: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
1: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
1: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3.รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12 บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะ ลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสีย พาะควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
1: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซมพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซ ซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติ

0: พอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่เล่นเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่ง

แต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์อากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ได้ซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับคุณพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมนะพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

สิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมส่องแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่อง

0: ชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

นทบุรีเมืองเก่าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎร์ส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญ

เป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัว4ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อม1ยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อม1 8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวง

0: แบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่ง9แต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่ง9นะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพารักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
3: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับและก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีปากก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรม

0: สดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
1: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่สองเนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่สองนั่นก็คือท่านเจ้าจอมบรรดาเหลี่ยมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
2: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันอ่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปกองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำสีผึ้งติดไว้ขานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อสีผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
3: ถ้าน้ำอบกับสีผึ้งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
4: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งส 2ฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายและนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
0: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390และพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จถลิงถวันราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตินะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูป พระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2 องค์เท่านั้น

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่อ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโรเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญนะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรด9ให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
2: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลาการเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางสารกลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี่ทั้งหมดนะครับ
0: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลนหลวนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประทองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับคำนับแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเต็มด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้ครับสถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือประกรณ์ของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
2: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งภาพเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่าง

0: างที่จัดเป็นหนึ่งในช่าง10หมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
1: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12นั่นก็คือผ่านลักษณะของผ่านแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏ

0: หลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดศักดิ์อำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี 3,000 คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
1: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจากสามนะครับสามพันธุ์แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันธุ์ในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนท้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนท์นั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกนึงตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันกบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับแล้วมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันกบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันกบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่ต้องไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
2: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
1: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับ ลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูตั้งแต่

คั่วนะครับคั่วทุเรียนนนท์จะเป็นคั่วที่ทุเรียนที่คั่วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับ2หนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: ินใคร
1: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
2: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
3: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
4: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
5: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
1: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

พระรามให้หนุมานองคตและชมพูพานไปสืบข่าวนางสีดาพร้อมทั้งสำรวจเส้นทางไปกรุงลงกาในคราวเดียวกันซึ่งงานครั้งนี้พระรามให้สัญญากับหนุมานว่าเมื่อกลับมาแล้วมีสิ่งใดที่พระองค์ทรงอยู่จะเปลื้องจากพระองค์ประทานให้เป็นรางวัลระหว่างทางทั้งสามได้พบยักษ์ปัก

0: อักลันเมื่อรู้ว่าเป็นทหารของพระนารายณ์อวตารจึงชี้ทางให้องคตมีจิตเมตตาจึงยื่นมือไปลูบหลังทำให้ปากหลันพ้นคำสาปกลับเป็นเทวดาแล้วหอกคืนวิมานไปเมื่อเดินทางต่อก็ได้พบนางบุษมาลีซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกพระอิศวรสาปให้มาอยู่บนปราสาทในเมืองร้างเมื่อนางรู้ว่าทั้งหมดเป็นทหารพระรามนางจึงชี้ทางให้อันกรุงลงกาธานีไปโดยหรดีทิสาแต่นี้ก้าวโยธคณนาจึงจะพบมหานาทีเชี่ยวฉานใหญ่หลวงลึกกว้างมีนางอับสรโฉมสีสำหรับรักษาวารีจงถามเทวีต่อไปที่สุดหนุมานก็ได้นางและถอนคำสาปที่ทำให้นางต้องทนทุกข์มาถึง 30,000 ปีได้จากนั้นก็โยนนางขึ้นท้องฟ้ากลับคืนสวรรค์จากนั้นก็ได้พบนางสุวรรณมาลีที่พระอิศวรให้ใช้มารอ3ยอดทหารเพื่อบอกทางไปลงกานางบอกให้ยกพลข้ามน้ำไปพบพระชดินฤาษีจากนั้นพระฤาษีจะเป็นผู้นำทางเองหนุมานจึงนิมิตกายใหญ่ใช้หางเป็นสะพานให้พลวานรเดินข้ามไป
1: สวัสดีครับพระราชวังบวรสถานมงคลกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประทับในพระมหาอุปราชตลอด5แผ่นดินเมื่อทำการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชลงในรัชกาลที่5พื้นที่แห่งนี้ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้พื้นที่พระราชวังชั้นนอกเพื่อการต่างๆคือด้านเหนือสร้างเป็นตึกที่ทำการราชการสามหลังด้านตะวันออกเปิดเป็นพื้นที่สนามหลวงด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นโรงทหารและคลังเครื่องสรรพยุทธพระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของเจ้านายวังหน้ายังคงรักษาไว้เป็นพระราชวังถึงรัชกาลที่6จึงยกให้เป็นพื้นที่พระราชวังชั้นในตลอดจนพระราชมณฑลสถานให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นในรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลสถานเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการโอนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงเหลือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสำนักการสังคีตและโรงละครแห่งชาติในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
1: ปัจจุบันภายในพื้นที่ของกรมศิลปากรได้มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิดชูค่าความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่ควรค่าการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันครับ
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV

ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การไหว้ครูโขนละครนั้นนับได้ว่าเป็นพิธีสำคัญที่มีการสืบทอดมาแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันครูผู้ประกอบพิธีนั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนหรือทำหน้าที่เป็นพระพรตฤาษีตามคติความเชื่อที่สืบมาจากศาสนาพราหมณ์การคัดเลือกนั้นถ้าเป็นพิธีนิยมให้คัดเลือกจากผู้อาวุโสเป็นตัวพระหรือมนุษย์ผู้ชายด้วยเหตุที่เชื่อว่าพระเป็นสมมุติเทพเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธียุคที่1นายเกศพระรามนายนิ่มอีเหนาพญานัตกานุรักษ์หรือทองดีสุวรรณภารตยุคที่2หลวงวิราชวงงามหรือรำอินทรนัตนายอาคมสายาคมหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ยุคที่3นายธีรยุทธยวงศรีนายธงชัยโพธยารมนายทองสุขทองหลิมนายอุดมอังสุธรนายสมบัติแก้วสุจริตในยุคที่3นี้เนื่องจากนายอาคมสายาคมสิ้นชีวิตโดยกระทันหันโดยมิทันได้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับศิษย์ท่านใดสายการประกอบพิธีไหว้ครูพิธีหลวงที่สืบมาจึงสิ้นสุดลงกรมศิลปากรจึงขอพระราชวินิจฉัยเรื่องการแต่งตั้งผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครขอพระราชทานครอบประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและขอพิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาทองค์พระพิราบทรงพระราชทานประกอบพระราชพิธีในวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2527นับว่าเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเกิดจากการพระราชทานครอบและแต่งตั้งจากพระบาทพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเริ่มต้นการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครสายพิธีหลวงที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน

0: ได้
1: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
2: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
2: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
4: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2: ครับผม
4: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริง

0: ของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
0: ุ
1: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอากระบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียว

0: กัน
1: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
0: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
0: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
0: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
0: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
0: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็จะ
1: จะรู้สึกแบบ
0: น่ากล
1: ั
0: ว
1: น่ากล
0: ั
1: วเชื้ออะไรเนี่ย
0: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
0: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
0: ล
1: ี
0: น
1: เ
0: นี่ยประมาณก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
0: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้าม นะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
0: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
1: ครับ
0: Good Manufacturing Practice อ
1: ัน
0: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามาน
1: ะ
0: อันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: อืมนะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคืออะไรผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย

0: ช้ข้าวแล้ว
1: ใช่ใช้ข้าว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุษเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือ ถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดง
1: ๆปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเค้าเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
0: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: ผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination
0: oh.
1: นะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาวน
0: ์คูลดาวน์แล้ว

0: ครูดาวแล้วครูดาวแล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: วา
0: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วสามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมขช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้ง

0: เป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับแนวทางในการพึ่งพาตนเองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะให้กับคนไทยทั้งประเทศนั้นคงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะกอบกู้วิกฤตชาติที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนะครับโดย

0: าะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรานำไปใช้กับเรื่องวิถีการเกษตรแบบไทยๆนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับวันนี้มีกูรูท่านหนึ่งนะครับที่ก้าวตามรอยที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงชี้แนะไว้เขาสามารถที่จะทำนำมูลสัตว์นำแกรบดำนั้นมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้นะครับกูรูท่านนี้อยู่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่เรนโบว์ฟาร์มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างอาศัยเทคนิคอุปกรณ์อย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้เองไปติดตามชมได้เลยครับ
1: วันนี้เรามาดูเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการพึ่งตัวเองครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนั่นก็คือที่นี่เรามีการทำเกษตรผสมผสานและก็เราใช้เศษเหลือจากข้าวเช่นแกรบลำปลายข้าวมาเป็นอาหารของสัตว์เช่นเป็ดไก่พื้นเมืองนะครับสิ่งที่เราจะได้จากการเลี้ยงเป็ดนั้นก็คือ1เนี่ยแน่นอนที่สุดเราได้ไข่ซึ่งเราจะได้ขายเป็นรายได้ประจำวันอยู่แล้วนะครับ2เป็ดทำงานให้เราในนาก็คือกำจัดวัชพืชกำจัดหอยเชอรี่กำจัดแมลงศัตรูในนานะครับและที่สำคัญที่สุดเป็ดเป็นแหล่งของปุ๋ยคอกชั้นดีที่เหมาะสำหรับการทำนาครับครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำปุ๋ยหมักด่วนนะครับในแบบฉบับของเรนโบว์ฟาร์มที่เราใช้สอนสมาชิกมากกว่า300ครอบครัวนี่นะครับว่าเราทำปุ๋ยหมักใช้เวลาเพียงแค่8วันทำยังไงตอนนี้เราอยู่ที่คอกเป็ดนะครับบริเวณคอกเป็ดของเราเนี่ยเราจะใช้แกรบเป็นวัสดุรองพื้นเพื่อที่จะรองเอามูลเป็ดหรือขี้เป็ดนี่นะครับเป็ดเนี่ยส่วนใหญ่จะขับถ่ายเป็นของเสียวันหนึ่ง900ถึง 1,000 กรัมต่อวันสำหรับเป็ดตัวเต็มวัยแทบไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเป็ดตัวหนึ่งจะขับถ่ายได้วันละกิโลทีนี้ถ้าหากว่าเราเก็บเราไม่มีวัสดุรองพื้นเราก็จะได้มูลสัตว์น้อยแต่ถ้าหากว่าเรามีแกรบเป็นวัสดุรองพื้นแล้วเราก็จะได้มูลสัตว์ในปริมาณมากเป็ดเพียงแค่ร้อยตัวสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ปีหนึ่งอย่างน้อย3ตันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราหมักไว้ประมาณสัก 2-3 เดือนเราก็นำเอาขี้เป็ดที่มีวัสดุรองพื้นเป็นแกรบเนี่ยออกมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นวัสดุในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับสำหรับการทำปุ๋ยหมักด่วนนี้แต่ละอย่างนะครับในมือผมเนี่ยคือแกรบดำคือคุณสมบัติในตัวมันเองเนี่ยมีความเป็นด่างนะครับส่วนมูลสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นกรดทีนี้ถ้าเราผสมแกรบดำแล้วก็มูลสัตว์จะช่วยให้ปุ๋ยหมักนั้นมีค่าเป็นกลางมากขึ้นส่วนอีกวัสดุปลูกอีกชนิดหนึ่งคือคายข้าวในคายข้าวเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับลำเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คายข้าวเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้ปุ๋ยหมักนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วมากขึ้นสูตรของเราไม่มีการใช้ EM ไม่มีการใช้จุลินทรีย์แต่เราใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่นในพื้นที่เป็นหลักตัวที่จะล่อจุลินทรีย์มาได้ก็คือคายข้าวนี่แหละครับเราใช้มูลเป็ดเนี่ย6ส่วนแกรบเผา3ส่วนแล้วก็คายข้าวหรือลำข้าวเนี่ย1ส่วนนะครับนำอัตราส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันและก็ลดน้ำให้พอหมาการลดน้ำเนี่ยต้องพิจารณาดูว่าไม่เปียกเกินไปหรือไม่แห้งเกินไปความชื้นที่พอเหมาะนะครับให้นำวัสดุที่ผสมแล้วเนี่ยนำมาปั้นดูถ้าปั้นแล้วอยู่ตัวแบบนี้นะครับแสดงว่าความชื้นใช้ได้ละแต่ว่าถ้าพังออกอย่างนี้แปลว่ายังไม่ได้หรือถ้ามีน้ำไหลตามง่ามมือก็แฉะเกินไปเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เอาผ้าพลาสติกนะครับจะใสหรือขุ่นก็ได้คลุมไว้48ชั่วโมงหลังจากนี้กองปุ๋ยนี้จะมีอุณหภูมิสูงถึง 65-70 องศาเราก็มากลับกองปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งก็แบบ ถ้าหากว่าเราไม่กลับเนี่ยส่วนด้านบนจะได้รับความร้อนไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับกองปุ๋ยทุก2วันเพื่ออะไรเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทำงานทั่วกองปุ๋ยจุลินความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำลายเมล็ดวัชพืชที่เป็ดกินมาจะทำลายเอาเชื้อโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับปุ๋ยกับมูลสัตว์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแกลบดำเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือการดูดซับกลิ่นแอมโมเนียซึ่งกลิ่นแอมโมเนียนี่แหละคือสาเหตุของการล่อเอาแมลงมาถ้าหากเราใส่มูลสัตว์โดยตรงลงไปในนาข้าวหรือในแปลงผักแมลงได้กลิ่นแอมโมเนียก็จะมาที่ต้นพืชของเรานะครับถ้าหากเราหมักแล้วกลิ่นแอมโมเนียก็จะไม่มีอีกอย่างนึงนะครับการที่ปัญหาที่ชาวบ้านไม่ค่อยนิยมการใช้ปุ๋ยคอกในการปลูกพืชเพราะมีปัญหาเรื่องวัชพืชมากถ้าหากเราหมักแล้วเนี่ยเมล็ดวัชพืชจะส่วนใหญ่จะตายโดยความร้อนที่เกิดจากกระบวนการหมักเพราะฉะนั้นเมื่อเกษตรกรนำไปใส่ในนาข้าวหรือในแปลงปลูกพืชแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชนะครับคือหลังจากที่เราคลุมพลาสติกไว้แล้ว48ชั่วโมงเนี่ยความร้อนขึ้นเราก็กลับกองแล้วอีก2วันก็กลับกองอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีก2วันกลับกองทีนึงก็จบ8วันเสร็จละการทำปุ๋ยหมักเราจะเห็นปุ๋ยหมักของเราเนี่ยมีราขาวขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วกลิ่นที่กลิ่นมูลสัตว์ตอนแรกที่เรานำมาเนี่ยนะจะหายไปดมดูไม่มีกลิ่นมีแต่กลิ่นเชื้อราแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้พืชนั้นเจริญเติบโตทีนี้ถ้าหากว่าเรามีทางเลือกที่เราสามารถผลิตได้เองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างเช่นปุ๋ยมูลสัตว์หมักนี้แล้วนะครับถ้าท่านไม่เลือกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนี่คือทางเลือกที่จะนำท่านไปสู่ความยั่งยืนการพึ่งตัวเองที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปรอไปซื้อปุ๋ยแล้วก็ไปอ้างว่าลงทุนมากมายไปการเกษตรแล้วตัวเองนั้นขาดทุน

าหากว่าคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องทำงานอยู่ในอาคารสำนักงานหรือว่าในออฟฟิศเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือเปล่าครับว่าวันหนึ่งนั้นเราใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศมากสักแค่ไหนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราเคยสังเกตสุขภาพร่างกายของเราบ้างหรือเปล่าครับว่าการทำงานอยู่ในออฟฟิศนั้นส่งผลอะไรบ้างต่อร่างกายของเราบางคนมีอาการระคายเคืองตามีอาการผื่นคันมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับและเมื่อไปหาคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรและนานวันเข้าก็กลายเป็นโรคเรื้อรังลุกลามจนมีอาการป่วยที่จะต้องไปรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขามักจะเรียกกันว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับนั่นก็คือโรคที่ป่วยไข้เนื่องจากการใช้เวลาอยู่ในสำนักงานมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตอยู่ในอาคารสำนักงานได้แต่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้นะครับทำอย่างไรบ้างในการหลีกเลี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรมไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ

สำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะหรือหนุ่มๆค่ะวิธีการดูแลตัวเองนะคะขณะที่นั่งทำงานนะคะก็อยากจะแนะนำว่านั่งทำงานสักประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะก็ให้บริหารดังต่อไปนี้นะคะเริ่มจากที่ดวงตานะคะกรอกตานะคะไปมานะคะนะคะอาจจะกรอกบนซ้ายนะคะบนขวานะคะข้างหนึ่งเนี่ยนะคะสักประมาณ5ครั้งนะคะเปลือกตาขึ้นบนนะคะมองบนไกลๆให้สุดเลยค่ะนะคะแล้วก็มองต่ำล่างนะคะขึ้นบนมองล่างนะคะเช่นเดียวกันค่ะ5ครั้งนะคะมองซ้ายสุดนะคะขวาสุดนะคะซ้ายสุดขวาสุดนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนึงนะคะก็ให้ในแนวทะแยงนะคะทะแยง

ก็เช่นเดียวกันค่ะอีกท่าหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆเลยคือหลับตาสนิทค่ะหลับตาปี๋นะคะนะคะแล้วก็เปิดตากว้างนะคะหลับตาปี๋เปิดตากว้างถัดจากดวงตานะคะก็มาที่คอนะคะที่คอนี่อยากจะแนะนำว่าให้พยายามทำท่าเหมือนกับเป็นหางยื่นไปข้างหน้านะคะแล้วก็เก็บมาข้างหลังนะคะขณะที่ทำนะคะไม่ต้องค้างนะคะคือทำไปถึงจุดที่รู้สึกว่าตึงที่สุดแล้วก็ให้กลับมานะคะจากท่านี้เสร็จนะคะก็ให้หันซ้ายพยายามไปให้สุดนะคะแล้วก็หันขวาแล้วก็เอียงคอค่ะขณะที่เอียงนะคะถ้าสุดต้องอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะให้ใช้มือนะคะจับที่ใต้เก้าอี้นะคะแล้วก็เอาอีกมือหนึ่งนะคะมาจับที่ตรงเหนือหน้าหูนะคะแล้วก็ดึงไปมือที่จับใต้เก้าอี้นะคะหรือว่าพาดไปข้างหลังนี้ก็เป็นการยึดไว้นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของด้านข้างเนี่ยถึงยืดมากๆเต็มที่ค่ะนะคะจากคอนะคะก็มาถึงที่ไหล่นะคะไหล่นี่ปกติถ้าสมมติว่าเวลาที่เราทำคอมเนี่ยถ้าเกิดโต๊ะคอมสูงนะคะไหล่จะถูกยกวิธีง่ายๆก็คือปล่อยตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะแบะไหล่ออกอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะอันนี้เป็นท่าที่ง่ายแล้วก็ได้บริหารกล้ามเนื้อทั้งหัวไหล่ทั้งที่สะบักด้านหลังด้วยค่ะนะอย่างเงี้ยนะคะหมุนไหล่ออกอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะยกขึ้นนะเกร็งสักนิดนึงค้างสักนิดนึง1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยตกแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการบริหารไหล่นะคะอาจจะเอามือประสานกันที่หลังศีรษะนะคะแบะไหล่ออกนะคะอาจจะรู้สึกเมื่อนิดนึงนะคะที่ด้านหลังนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวกล้ามเนื้อด้านหน้าจะยืดนะคะอาจจะมีการหมุนตัวนะคะไปทางซ้ายในขณะที่มือประสานหลังศีรษะนะคะไปทางขวานะคะเช่นนี้ค่ะถัดมาก็เป็นแขนนะคะกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดนะคะก็อาจจะประสานมือกันนะคะแล้วก็พลิกแขนนะคะแล้วก็ยืดไปข้างหน้ายกสูงหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็จะได้ที่หลังด้วยนะคะบั้นเอวนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเนี่ยจะลุกขึ้นมานะคะถ้าลุกถ้าสามารถลุกขึ้นได้นะคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะเอามือจับด้านหลังนะคะแล้วก็ยืดไปนะคะอันนี้เป็นท่าที่ดีค่ะนะคะสำหรับที่จะช่วยยืดนะคะกล้ามเนื้อทางด้านหลังเอวนะคะต่อกับสะโพกนะคะผลักไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สัก5ครั้งนะคะผลักไปให้ไกลที่สุดนะคะก็สำหรับเรื่องของขานะคะวิธีแก้ก็ไม่ยากนะคะคือพยายามที่จะเคลื่อนไหวขาให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดอาจจะกระดกข้อเท้าขึ้นลงบ่อยๆนะคะเหยียดขาบ้างนะคะเอาเข่ายกสูงขึ้นมาบ้างนะคะคือเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องโต๊ะทำงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาที่ปวดหลังปวดเอวปวดคออะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเอาง่ายๆนะคะโต๊ะที่นั่งเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยควรจะสูงพอที่เมื่อเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยนะคะมุมที่สะโพกกับเข่านะคะแล้วก็ที่ขาตั้งฉากกันคือ90องศาประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังเนี่ยถ้าสมมุติมีพนักพิงนะคะหลังก็ควรจะเอนประมาณสัก100ถึง110องศาก็คือไม่ตั้งฉากนะคะเพราะถ้าเรานั่งตั้งฉากอย่างนี้ตลอดเวลาจะเมื่อยนะคะก็อาจจะเอนไปสักนิดนึงนะคะพอให้สบายๆนะคะโต๊ะทำงานที่วางคอมเนี่ยนะคะก็ควรจะให้คอมเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินไปนัก

0: ก็ความสูงของโต๊ะเนี่ยก็ไม่สูงเกินไปนะคะแขนเนี่ยจะอยู่จะงอประมาณ90องศานะคะที่ข้อศอกนะคะแล้วก็มือก็วางอยู่บนแป้นได้คือไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปแล้วจอคอมพิวเตอร์นะคะก็ถ้าให้ดีก็อย่าตั้งฉากนะคะอย่าตั้งฉากกับพื้นนะคะให้เอ็นนิดหน่อยเพื่อให้ระดับสายตาเนี่ยสามารถที่จะมองได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปก็อยากจะเปลี่ยนเชิญทุกคนนะคะว่าให้มาออกกำลังกันดีกว่านะคะในขณะที่ทำงานนะคะอย่าทำเพลินค่ะนะคะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะให้ปรับเปลี่ยนท่านะคะให้ยืดกล้ามเนื้อนะคะที่ใช้งานนะคะ
1: ในบรรดาแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเรานะครับเกลือนับว่าเป็นแร่ธาตุที่มีราคาถูกแล้วก็หาได้ง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับจนบางครั้งเรามองข้ามความสำคัญและก็มองข้ามประโยชน์ของเกลือไปนะครับด้วยความที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองนะครับเกลือนอกจากที่เราจะสามารถนำมาปรุงอาหารแล้วนะครับคุณสมบัติของเกลือยังสามารถเป็นเครื่องประทินโฉมในเรื่องของการดูแลผิวพรรณของเราด้วยนะครับคุณสมบัติของเกลือถ้าหากว่าเรานำมาประยุกต์ใช้นำมาใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีถูกกรรมวิธีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเทียบเท่าได้กับเครื่องสำอางราคาแพงลิบลิ่วได้ทีเดียวนะครับส่วนจะทำอย่างไรมีประสิทธิภาพดังที่ผมพูดมาจริงหรือไม่ติดตามได้ในช่วงวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: สาวๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวราคาแพงๆนะคะมาเพื่อขัดผิวทำให้ผิวเราสดใสเปล่งปลั่งแต่วันนี้เราจะมาสาธิตการทำเกลือขัดผิวนะคะสามารถทำได้ง่ายๆในครัวของเรานี่เองค่ะส่วนผสมในการทำเกลือนะคะก็ได้แก่ตัวเกลือเองนะคะซึ่งเราอาจจะใช้เกลือสินเทาหรือเกลือทะเลก็ได้นะคะเกลือเนี่ยจะเป็นตัวขัดเซลล์ผิวของเราออกไปแต่ว่าถ้าเราใช้เกลืออย่างเดียวก็อาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยแสบแห้งได้นะคะเราจึงต้องนำส่วนผสมอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นนมผงนะคะนมผงเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินจะทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มแป้งข้าวโพดนะคะเป็นตัวทำให้เวลาเราขัดเนี่ยมันจะลื่นนะคะส่วนผสมต่อไปก็คือขมิ้นขมิ้นชันเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนโบราณทั่วไปหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะใช้ขมิ้นแห้งเนี่ยค่ะมาบดเองได้นะคะขมิ้นนอกจากจะทำให้ผิวผุดผ่องแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดการอักเสบของผิวอีกด้วยนะคะส่วนผสมอื่นๆที่เป็นของเหลวก็ได้แก่น้ำมันนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำมันแร่นะคะหรืออาจจะใช้พวกเบบี้ออยล์แทนก็ได้หรือถ้าบ้านใครมีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันงาก็อาจจะนำมาใช้ได้ค่ะส่วนผสมต่อไปก็คือวิตามินอีวิตามินอีเนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะตัวสุดท้ายก็คือน้ำหอมค่ะน้ำหอมเนี่ยจะช่วยเวลาที่เราขัดผิวเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายในการขัดไปด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราได้รู้ส่วนผสมต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้เกลือป่นครึ่งกิโลกรัมนะคะเราก็ตามด้วยนมผงนะคะอีก1ช้อนชาค่ะจากนั้นกวนให้เข้ากันนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมถัดไปก็คือแป้งข้าวโพดนะคะเราจะใส่อยู่ครึ่งช้อนชานะคะผงขมิ้นนี่เราก็ใส่อีกครึ่งช้อนชาผงขมิ้นที่เป็นก้อนๆก็บดให้ละเอียดนะคะเอาทัพพีเนี่ยบดเข้าไปให้ละเอียดมันเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะก็เติมส่วนผสมที่เป็นของเหลวเริ่มจากตัวน้ำมันแร่น้ำมันแร่เนี่ยเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับเกลือขัดผิวของเรานะคะโดยการที่เราจะเติมเข้าไป2หลอดหยดนะคะจากนั้นเป็นวิตามินอีก1หลอดนะคะ ค่อยๆคนนะคะให้เข้ากันและส่วนผสมสุดท้ายก็คือตัวน้ำหอมนะคะตัวน้ำหอมนี่ก็จะทำให้สดชื่นผ่อนคลายเวลาขัดเกลือขัดผิวเนี่ยเวลาเราขัดไปนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวแล้วยังช่วยในการหมุนเวียนโลหิตด้วยนะคะ

าด้วยกันหมดแล้วนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยตอนนี้ก็ได้นะคะแต่เพื่อที่ไม่ให้ผิวเราระคายเกินไปเราก็เอาไปบดสักนิดนึงค่ะนี่ก็เป็นเกลือขัดผิวที่บดเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดนะคะเปรียบเทียบกับเกลือที่ยังไม่ได้บดนะคะจะมีเม็ดเกลือเนี่ยขนาดใหญ่นะคะเวลาเราไปขัดผิวเนี่ยอาจจะรู้สึกระคายเคืองได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องบดเนี่ยเราก็สามารถใช้เม็ดใหญ่ๆเนี่ยค่ะขัดได้แต่ว่าอย่าขัดแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าขัดแรงเนี่ยผิวอาจจะแสบได้นะคะหลังจากที่เราบดเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาบรรจุในภาชนะบรรจุของเรานะคะซึ่งอาจจะเป็นกระปุกพลาสติกก็ได้หรือเป็นขวดแก้วก็ได้นะคะแต่เราต้องปิดให้สนิทนะคะถ้าเราปิดไม่สนิทคือดูดความชื้นเข้าไปเวลาเรานำมาใช้เนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเนื่องจากความชื้นเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดจุลินทรีย์ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเสียได้นะคะ

0: เห็นไหมคะว่าเกลือที่เป็นเครื่องปรุงราคาแสนถูกอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็ได้นะคะเสริมความงามแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราอีกด้วยค่ะทำเองก็ได้ง่ายนิดเดียวค่ะ
1: บางครั้งเรื่องของหีบห่อเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของราคารวมถึงเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อก็ทำให้เรามีมายาคติที่ผิดนะครับที่ไปเชื่อว่าเครื่องสำอางราคาแพงๆนั้นสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพของผิวพรรณของเราได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเกลือราคาถูกๆที่เราสามารถทำเองนี่แหละครับก็มีคุณสมบัติที่ไม่อ่อนด้อยไปกว่าเครื่องสำอางราคาแพงๆทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองลุกขึ้นมาทดลองทำดูนะครับแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนนั้นดีกว่ากันนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: เรามาเรียนเรื่องอะไรที่นี่กันหรอคะครู
0: วันนี้นะครับคุณครูจะพาน้องชีต้าแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับไปขี่จักรยานรอบชุมชนกันเพราะว่าชุมชนบางกอบัวเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นผืนป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นปอดของคนจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับชุมชนนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆคุณครูอยากจะให้น้องชีต้าแล้วก็อยากให้เด็กๆทั้งบ้านทุกคนได้ไปชมพร้อมกันพร้อมหรือยังครับชีต้า
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเย้ไป

0: ชีต้าสังเกตไหมครับว่าถนนที่นี่นะครับทั้งสะอาดทั้งสวยงามบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าขี่จักรยานมากๆเลย
1: ถนนสวยแบบนี้ต้องมีคนดูแลไหมคะ
0: มีสิครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลเนี่ยจะกระจายอำนาจมาให้กับส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลใกล้ชิดกับประชาชนส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่รู้จักประชาชนแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยมากกว่ารัฐบาลเวลาหาอะไรหรือว่าจะมีโครงการพัฒนาอะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะเข้าใจและสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับทิต้าทราบไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเราเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้าง
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปซึ่งก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.เราจะมีเทศบาลครับผมนะฮะซึ่งเทศบาลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก3ประเภทคือเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลแล้วก็อันที่3นะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.นั่นเองสรุปแล้วเนี่ยนะครับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันคืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ครับแล้วเราก็มีองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก2แห่งนะครับ1ก็คือกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยเรานั่นเองแล้วก็2ก็คือเมืองพัทยาเป็นองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งต้องอาศัยการจัดการและการบริหารที่เป็นรูปแบบเฉพาะครับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ดูแลรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ฝึกอาชีพให้คนในชุมชนตามความเหมาะส

สมและความต้องการของท้องถิ่น 3. ดูแลรักษาความสะอาดบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาและ 5. มีส่วนร่วมในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของท้องถิ่นครับ

0: ชิต้ารู้ไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับประชาชนที่สุดใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดคุณครูจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีเมืองนึงชื่อว่าเมืองอาตามิเมืองอาตามิเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครไปเที่ยวเลยทั้งที่เมืองอาตามิเนี่ยนะครับมีอาหารที่อร่อยแล้วก็มีน้ำพุร้อนให้คนสามารถไปแช่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้จักเมืองอาตามิเลยครับจนกระทั่งมีอยู่วันนึงนะครับมีข้าราชการท่านนึงนะครับของเมืองอาตามิเนี่ยเขาก็อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้คนมาสนใจเมืองอาตามิมากขึ้นนะครับข้าราชการท่านนี้นะครับก็เลยเริ่มไปติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นๆไปติดต่อร้านค้าไปติดต่อประชาชนนะครับให้มามีส่วนร่วมกันในการที่จะได้ช่วยให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับกลายเป็นเมืองที่มีคนสนใจรู้ไหมว่าข้าราชการคนนี้เพียงคนเดียวเลยนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถเขาทุ่มเททุกอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้เมืองอาตามิเนี่ยจากเมืองที่ไม่มีคนรู้จักให้กลายเป็นเมืองที่มีคนรู้จักแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในที่สุดชิต้าอยากรู้ไหมครับว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยเขาทำยังไงจนทำให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจจนถึงทุกวันนี้
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอาตามินะครับเรานัดกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยสร้างเมืองให้กลับมานะฮะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแบบนี้ครับแล้วท่านเป็นใครเรานัดกันไว้แล้วครับให้เทนนี่เจอเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ให้ยามานะซัง
2: ให้ยาเวเนชิชิคโชท่านเป็นคนสร้างเมืองที่ซบเซามาเป็นเมืองที่มีความสุขใหม่แล้วก็มีคนกลับมาเที่ยวเยอะแยะมากมายเรามารู้วิธีกันว่าเขาทำกันยังไงดีกว่าอยากนะครับ
4: ก่อนจะไปเที่ยวเราไปดูสถานที่ทำงานของท่านที่ว่าการอำเภออาตามิกันก่อนค่ะ
3: 観光イベントやったり、あとは産業振興って言って、まああの町の、
2: อันนี้คือแผนกนะครับแผนกครับแนะนำการท่องเที่ยวทำให้เมืองเนี่ยเป็นที่รู้จักในการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวอะไรครับทำยังไงให้นะครับเมืองเนี่ยมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เกี่ยวกับมีเดียนะครับมีเดียโปรโมชั่นนะฮะเป็นการโปรโมชั่นของนะสื่อให้ออกสื่อเยอะ
3: これはあのアツオ君って言って熱海のゆるキャラキャラクター
2: はいอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของประจำนะอาตามินะครับชื่ออัตสึโอะกุนนะครับน้องคุณอัตสึโอะเป็นลูกของลุงนะฮะซึ่งมีผมบางๆนะครับก็คือเป็นเมืองออนเซ็นครับคุณลุงคนนี้ชอบอาบออนเซ็นมากๆเลยครับ
3: ก็เลยมาเลย
2: โอ้เนี่ยตื่นเช้าครับโอเค
3: ก็มาติด
4: เพราะเหตุใดท่านจึงสามารถทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งทั้งที่ท่านเป็นข้าราชการตัวเล็กๆไม่ใช่นักธุรกิจแต่อย่างใดซึ่งคำตอบของท่านน่าจะเป็นตัวอย่างได้ว่าไม่ต้องใช้เงินก็พลิกฟื้นเมืองได้แค่มีใจเท่านั้นเองค่ะ
2: เคล็ดลับอีกอย่างก็คือนะครับท่านนะฮะลงในอินเทอร์เน็ตเขียนว่า365วันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนจะรับช่วยนะฮะให้คนที่อยากถ่ายรายการเนี่ยโดยนะครับเจ้าหน้าที่1คนเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่
4: อะไรนะคะยอมทำงาน365วันเลยขอแค่ให้มีคนมาอยากถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองทุ่มเทสุดตัวจริงๆค่ะตอนนี้ปากปลาหมึกย่างเสร็จแล้วมาลองกันเลยค่ะ
3: ผมก็เคยอาตามิดีใ
5: จโอ้อ๋อใ
3: ช่ใช่ใ
5: ช่ใช
2: ่นี่ก็คือปากปลาหมึกนะนี่เราเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตจริงๆถ่ายนะแบบนี้ห้ามถ่ายแต่ที่เนี่ยท่านบอกว่าพามาบ่อยๆจนนะชินแล้วเพราะว่า3วันจะมีคนมาถ่ายรายการครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นชิงกันมากเลยมากินกันเลย
3: อร่อยมากเลย
2: คือเขาเขียนอย่างเงี้ยว่าสามารถนะครับเอาไปให้เขาเนี่ยย่างแล้วถือกินได้เลยธรรมดาแล้วถ้าเป็นร้านแบบนี้เขาจะไม่ชอบให้ถือกินเพราะว่าจะทำให้เมืองสกปรกแต่เมืองนี้ก็คือแบบว่านะฮะสามารถให้เดินกินไปด้วยเลยนะครับรณรงค์ให้เดินกินเลยคือไม่มีกำแพงกั้นในการตีกรอบว่าเอ้ยห้ามนู่นห้ามนี่นี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งครับเมื่อ6ปีก่อน7ปีก่อนนะฮะทีวีจะมาตอนแรกเนี่ยต้องมาขออนุญาตทีละที่แต่ตอนนี้บอกว่าทุกที่ร่วมมือกันหมดเลยนะเราจะไม่มีการนะฮะเซโนนะต้องเซเยสแล้วยิ้มแย้มนะประชุมกันแล้วตอนนี้ทุกท่านนะถ้าขอถ่ายเนี่ยโอเคหมดเลยและสิ่งสำคัญก็คือท่าน ใช้ความเป็นข้าราชการเนี่ยให้เป็นประโยชน์งงไหมฮะใช้ความเป็นข้าราชการให้เป็นประโยชน์ยังไงคือท่านบอกว่าท่านเป็นข้าราชการดังนั้นนะฮะมีความเชื่อถือต้องการให้เมืองอ่ะนะฮะมียอดขายที่ดีมีเสน่ห์ไม่ได้ได้รับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกัน
4: เราดูได้ง่ายๆเลยค่ะว่าการถ่ายทำในตลาดที่นี่เจ้าของร้านค้าจะให้ความร่วมมือมากจริงๆต่างกับบางย่านที่เราเคยไปถ่ายทำมาถ้าไม่ติดต่อมาก่อนอย่าหวังจะได้ถ่ายนะคะบางที่มีคนมาเดินตามให้ถ่ายเฉพาะจุดที่เขาอนุญาตจริงๆค่ะ
2: แล้วพี่ลองดูเนี่ยจากสถานีรถไฟทางด้านนู้นนะออกมาเนี่ยนะฮะเอาขาแช่ออนเซ็นได้ฟรีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นออนเซ็นที่มาจากนะครับภูเขาหรือมาจากข้างใต้ดินออกมามันออกมาไม่อั้นเลยเนี่ย
4: สถานที่ต่อมาท่านขับรถพาเราไปเที่ยวก็คือริมทะเลค่ะจะบอกว่าทีมงานดูให้รู้ทำงานกับท่านรู้เลยว่าท่านทำงานมาเยอะจริงๆค่ะคือรู้มุมรู้จุดว่าช่างภาพควรจะถ่ายไปทางไหนบ้างพิธีกรควรนั่งมุมไหนอย่างที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
3: そうですね。そこらこれですね。じゃあ見ようとお城がありますね。
2: หน้าล้อเนี่ยตรงนี้จะมีหนองไม้ไฟขึ้นนะฮะตรงนี้เป็นที่ที่ต้องจองกันเลยแล้วก็ทางด้านนู้นก็เป็นนะฮะปราสาทอัตมินะฮะเนี่ยวิวสวยมากเลยตรงนี้นะครับเป็นที่จอดเรือยอทนะครับเรือยอทคนโตเกียวเนี่ยจะมาเอาเรือมาฝากไว้ที่นี่ครับในนะวันเสาร์ที่นี่เขาจะมานะมาขับเรือแล้วก็ออกไปเมืองต่างๆออกไปเที่ยวนะถามว่าเป็นข้าราชการมากี่ปีแล้วท่านบอกว่าเป็นข้าราชการมา17ปีแล้วก่อนหน้านั้นอยู่แผนกอะไรบ้างครับย้ายมาอยู่เรื่อยๆอยู่แผนกนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอีกอันก็คือแผนกนะฮะผลผลิตนะฮะผลผลิตในเมืองนะแล้วก็กลับมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวอีกทีนึงครับตอนนี้โดดเด่นขนาดไหนไม่มีใครย้ายท่านละเพราะว่าใครๆก็อยากให้ท่านทำ
4: วิธีการฟื้นฟูเมืองต้องทำอย่างไรท่านลองมาแล้วหลายอย่างค่ะทั้งจัดอีเวนต์ต่างๆงานวิ่งงานเดินกิจกรรมพิเศษก็ยังไม่ค่อยสำเร็จจนท่านมาพบว่าการอนุญาตให้รายการทีวีมาถ่ายทำเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายเลยแค่เงินเดือนของท่านคนเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนเมืองได้แล้วล่ะค่ะ
3: いわゆる番組側が
2: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ว่าการอำเภอเนี่ยเวลาลงใน Google แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นที่หนึ่งเสิร์ชคำว่าถ่ายทำรายการถ่ายทำหนังแล้วก็เสิร์ชคำว่าอัตมิปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นมาที่หนึ่งเลยแล้วท่านบอกว่าสิ่งสำคัญคือนะต้องให้อำนวยความสะดวกด้วยความเต็มใจกับลูกค้าในปีแรกนะฮะมีคนมาเพิ่ม2เท่านะปีที่2เพิ่มอีก2เท่าและปีที่3เพิ่มมาเป็น3เท่าครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาแล้วติดใจขอมาอีก
3: ก็帰ればまた戻れると思ったんですね僕は
2: เมื่อ100ปีก่อนนะครับที่เนี่ยครับเป็นรีสอร์ทที่ดังมากๆใน100ปีก่อนนะครับเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับของนะครับเชื้อพระวงศ์นะฮะเป็นเมืองที่ราคาแพงนะครับก็ทำให้คนในเมืองอ่ะมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านมาท่องเที่ยวแถวนี้ครับก็เลยมีคนหลั่งไหลมาเทมามาเที่ยวนะครับแต่ผู้คนก็อยากพอมาไปเรื่อยๆก็นะครับเป็นการค้าขายทำให้อิเมจเนี่ยเริ่มตกเมื่อ50ปีก่อนเป็นเหมือนสถานที่เรืองลมนะฮะแต่มันก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านบอกว่ามันมีเสน่ห์ก็คือนะมีออนเซ็นนะครับมีเมืองที่สวยงามมีวิวที่ดีนะครับก็แค่เปลี่ยนอิเมจให้ดีขึ้นทำให้คนนะกลับขึ้นมาได้นะครับท่านบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็คือท่านเป็นข้าราชการก็เลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเมืองได้ถ้าไม่ใช่ข้าราชการแล้วใครจะแก้ได้ครับ
4: ชมวิวหน้าอ่าวแบบนี้ดูไปดูมาก็เหมือนอยู่ในยุโรปเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยน่าเที่ยวมากเลยค่ะ
2: ก็เวลาเราไปที่ต่างๆเนี่ยถามว่านะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยนะฮะจะไปติดต่อนะครับขออนุญาตสถานที่ขออนุญาตที่ต่างๆเนี่ยทำยังไงท่านก็บอกว่าต้องเดินไปด้วยตัวเองเลยยื่นนำบัตรบอกว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการนะแต่ว่าอยากสร้างเมืองนะฮะมีรายการไงพระเอกเนี่ยแหละเป็นตัวตลกนะฮะอาบน้ำออนเซ็นปุ๊บว่ายไปว่ายมา

0: มีจระเข้โผล่มาจระเข้โผล่มาจากออนเซ็นเนี่ยเอามาใส่เลยได้เลยธรรมดาถ้าเป็นอิมเมจโรงแรมหรูๆดังๆเขาไม่ยอมแกนะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ท่านบอกว่านะครับก็ไปยื่นใบบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะแต่ว่าเรามาสร้างเมืองกันแล้วในแต่ละตอนเนี่ยที่ออกอากาศแล้วเนี่ยจะมีคนดูนะหลายแสนหลายล้านแล้วนะเมืองก็จะพัฒนาด้วยช่วยร่วมมือหน่อยได้ไหมนะอยู่ที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะอธิบายถ้าเราอธิบายแล้วเนี่ยเจ้าของสถานที่จะโอเคหมดครับนะก็มีการถ่ายทำแบบที่น่าสนใจกันนะครับก็คือที่เมืองอื่นไม่รับทำนะฮะลองจินตนาการดูครับดาราตลกเนี่ยครับหลับอยู่นะตื่นมาอีกทีอยู่บนเตียงแล้วที่นะครับกำลังรออยู่บนฟ้าแล้วเรือกำลังดึงนะเหมือนเราอยู่บนฟ้าแล้วก็ตื่นมาอ้ออะไรเนี่ยอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นปีใหม่เริ่มกับวันใหม่ธรรมดานะที่อื่นเขาไม่รับทำเพราะว่ามันอันตรายมากแต่ที่นี่ทำครับก็เลยนะครับเป็นที่ที่โด่งดังขึ้นมาเลยครับ
1: เล่ามาถึงตรงนี้เราก็เลยอยากให้ท่านเล่าว่ามีการถ่ายทำรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ท่านประทับใจลองฟังดูค่ะ
0: มีตอนสนุกสนุกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่ามีต้องถ่ายมา700ตอนครับที่มันก็คือครับเป็นรายการนึงเอานะนักวิ่งชาวแอฟริกาที่ได้รับเหรียญทองจริงๆจากมาราธอนนะเอามาวิ่งแข่งกับรถประจำทางของที่นี่นะครับบอกว่าให้เซตติ้งกันว่านะตัวเองเนี่ยกำลังวิ่งตามหาแฟนแข่งกันไปจนถึงนะสถานีอาตามิวิ่งแข่งกับรถประจำทางตกลงแล้วเนี่ยก็คือถึงพอๆกันนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ทำให้คนอยากมาดูว่าเมืองเป็นยังไง
2: โอบีอัสไกเดสกันนี้มันนักไฮเจตเต้มาตาโดรนยูจิดัสสุดๆยาลิมาส
0: เขามีแบบแปลกๆมากมายนะครับเช่นนะฮะตีกอล์ฟในหมู่บ้านนะครับไม่ได้หมายถึงว่าตีกอล์ฟในสนามหญ้านะตีแบบว่าใช้กอล์ฟลูกนิ่มๆนะตีจริงๆเลยโดนกำแพงไหนหรือข้ามไปในรั้วไหนเข้าไปในบ้านไหนโดนกระจกไหนเอาจริงๆเลยพอเข้าไปแล้วก็คือหรือว่าเป็น OV นะคือข้ามรั้วเข้าไปตีต่อก็คือขออนุญาตบ้านละแวกนั้นครับหมู่บ้านลูกไหนที่บินไปตรงไหนนะครับก็ไปตีต่อนั้นเลยฮะเราลองคิดดูว่าดาราตลกเนี่ยเข้าไปในบ้านของคุณแล้วปีนเข้าไปตีต่อปีนเข้าไปตีต่อจะเป็นไงโอ้โหสนุกมากเลย
1: ตอนนี้เราจะตามไปดูตอนท่านเป็นประสานงานตามสถานที่ต่างๆเพื่อขอถ่ายทำรายการนะคะมาดูสิคะว่าท่านต้องใช้พลังภายในอะไรบ้างกว่าจะให้กองถ่ายรายการหนึ่งถ่ายทำสำเร็จจนได้ค่ะ
2: เมลโยครุนเดสโคยูโฮเทลですよっていう
0: ก่อนอื่นนะครับก็คือทางรายการทีวีก็จะติดต่อมาหาท่านท่านก็จะเอาเอกสารอย่างเงี้ยนะฮะมาเอาเอกสารมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วเอาเอกสารพวกเนี้ยนะฮะไปยื่นให้กับนะฮะเจ้าของสถานที่แล้วไปคุยกันหน่อยว่านะฮะมีรายการจากที่นู่นที่นี่มานะฮะช่วยนะครับร่วมมือหน่อยได้ไหมผมขอไปถ่ายรูปในร้านในโรงแรมแล้วเอารูปเนี้ยส่งไปหาผู้กำกับขอแค่นี้ก่อนได้ไหมนะครับผมก็ถามต่อว่าเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวที่ฟรีใช่ไหมท่านบอกว่าฟรีหมดเลยนะครับอยากให้ชอส
2: คุณชิว
1: ตามเข้าไปดูการทำงานของท่านกันเลยค่ะ
0: นี่มาโอเคมาเด
3: ้อใ
0: ช่ครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วโทรติดต่อกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันเลยนะครับชิวส
1: จะว่าไปแล้วท่านก็ทำมามากกว่าแค่ประสานงานนะคะคือทำหน้าที่เป็นฝ่ายข้อมูลให้กับกองถ่ายไปด้วยเลยคือดูสถานที่ให้ถ่ายรูปส่งให้ดูเล่ารายละเอียดสถานที่ที่มีสรุปว่ากองถ่ายก็จะทำงานง่ายขึ้นไปอีกค่ะ
0: ปัจจุบันนี้นะครับท่านจะพาเราให้ไปดูในมุมที่สวยที่สุดในอาตามินะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังติดต่อโทรติดต่อไปนะครับที่ศูนย์
2: 市役所の韓国の山田です。お世話になります。タイのテレビ番組さんの、はい、はい。で、今、熱海のお宮山さんの辺にいるんですけど、そのままスルーして行きますので、受付から、はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。どっか先の方で待ってる。
1: ท่านออกหน้าประสานงานให้ขนาดนี้เราก็ต้องได้ไปถ่ายทำสิคะตามไปกันเลยค่ะ
2: はい、熱海で番組のロケを、まあロケを行う番組。
0: はい。なるほど。รายการที่ถ่ายทำเริ่มต้นครับเฮ้ยจะเริ่มถ่ายที่ไหนเปิดโอเพนนิ่งก็คือจากมุมนี้เลยครับก็คือมุมนี้ให้เห็นอ่าวอาตามิพอถ่ายปุ๊บอ้ออาตามิเลยครับนี่คือมุมตรงนี้เลยครับคำถามว่านะครับการถ่ายทำเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มีรายการอาหารนะผมก็ถามต่อว่ามาถ่ายรายการอาหารไม่เบื่อเหรอ

0: นะออกอากาศมาตั้ง700ตอนแล้วบอกว่าไม่เบื่อนะในร้านอาหารก็มีนะวาไรตี้เยอะแยะมากมายที่แตกต่างครับโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าเขียนว่านะอาตามิเนี่ยครับคนดูก็จะดูว่าโอ้ดูปุ๊บเนี่ยมาได้เพราะมันใกล้มากเลย
1: กว่า700รายการที่ท่านประสานงานให้รายการทีวีมาถ่ายทำเราอยากรู้ว่าผลของการประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ก่อนหน้านี้2ล้าน5แสนคนเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3ล้านคนคนเพิ่มมา5แสนคนต่อปีเลยเยอะไหมครับความภูมิใจของท่านที่ทำนะแล้วได้ผลลัพธ์ก็คือนะครับภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมากแล้วก็สวยงามมากนะครับลองดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองเป็นสถานที่เรืองลมแต่ตอนนี้เป็นสถานที่ที่มาแล้วต้องมาติดอันดับนะฮะการมาออนเซ็นคืออันดับหนึ่งเลยแล้วใกล้อย่างโตเกียวด้วยลองคิดดูครับว่าญาติญาติที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงนะฮะติดต่อมาว่าอาตามิออกทีวีแล้วนะอาตามิออกทีวีแล้วเขาจะมีความภูมิใจมากนะ
1: เรารู้ได้เลยนะคะว่าท่านต้องทำงานเป็นเวลานานมากถึงจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองจากเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์สถานเริงรมย์ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในครอบครัวจนทำให้รายการทีวีอยากจะมาถ่ายทำกันอยู่เรื่อยๆดูสิคะแม้แต่ดูให้รู้รายการจากเมืองไทยยังอยากมาถ่ายทำเลยค่ะ
2: そういったなんていうんですかねものが街の中に増えていくといいかなと思って
0: อนาคตเนี่ยนะฮะมีแผนการยังไงบ้างครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับที่อาตามิเนี่ยนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต้องมาให้ได้ทุกคนอยากมากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทำไงต่อก็คือสร้างเมืองที่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมาแล้วเนี่ยจะมีความสุขตั้งแต่ขึ้นรถเลย
1: เราก็ขอให้การทำงานของท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะคะ
3: พี่ต้าเห็นความสำคัญขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไหมครับถ้าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งมีนโยบายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่พร้อมที่จะอุทิศตนนะครับในการทำทุกอย่างเพื่อให้ส่วนท้องถิ่นนั้นมันดีขึ้นแน่นอนเลยครับว่าประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนแล้วก็ชุมชนทั้งหมดนะครับแต่ว่าลำพังเนี่ยเราพึ่งพาแต่นโยบายของข้าราชการแล้วก็องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พอนะครับเราต้องอาศัยความร่วมมือความร่วมใจของคนในชุมชนด้วยหรือคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่านโยบายดีแต่ว่าคนในชุมชนไม่ปฏิบัติตามคนในท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนครับว่าความเจริญการพัฒนามันก็จะไม่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างดีนะครับทั้งหน่วยงานราชการก็ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเวลามีนโยบายอะไรออกมาแล้วเนี่ยชุมชนคนในชุมชนประชาชนทั่วไปก็ให้ความร่วมมือกับทางการนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างดีสามารถที่จะทำงานสอดประสานกันได้ก็จะทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยนะครับหรือท้องถิ่นนั้นเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

0: กติชีต้าเคยขี่จักรยานเที่ยวชุมชนแบบนี้ไหมครับ
1: ก็ไม่เคยค่ะเคยแต่ขี่ที่แบบพวกสวนสาธารณะ
0: อ๋อแต่ว่าไม่เคยเข้ามาขี่ในชุมชนไม่เคยเข้ามาขี่ในหมู่บ้านมาก่อนเลยเพราะว่าการขี่จักรยานในชุมชนหรือว่าการขี่จักรยานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะต้องใช้ทางจักรยานเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นถนนสายเดียวกันกับพวกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่ารถยนต์ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ทักษะมากเป็นพิเศษชีต้าเริ่มฝึกขี่จักรยานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 6ขวบค่ะ
0: อ้าวแล้วใครเป็นคนสอน
1: คุณพ่อกับคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอน
1: ค
0: ุณครูก็เหมือนกันคุณครูก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสอนขี่จักรยานเหมือนกันชีต้าครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการฝึกให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกับกฎจราจรผ่านการขี่จักรยานตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลเลยนะครับชีต้าทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: แล้วครับถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการเรียนรู้กฎจราจรผ่านการขี่จักรยานได้ยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: นี่ก็คือกิจกรรมนะฮะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจรครับก็เรียนรู้เรื่องอะไรครับนี่ครับการข้ามทางรถไฟมาตรงนี้ต้องใครต้องมาก่อนใครต้องหยุดก่อนตรงไหนเป็นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆควรจะเบรกตรงไหนควรจะต้องวิ่งตรงไหนควรจะขับเร็วนะครับต้องขับยังไงความเร็วประมาณไหนคุณครูจะอธิบายครับว่ากรณีนี้ห้ามขับเร็วเพราะ

0: ขับเร็วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะบาดเจ็บขนาดไหนถือเป็นการเรียนรู้แบบภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนแบบทฤษฎีอย่างเดียวนะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้มาใช้ที่บ้านเรานะครับตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่เป็นเด็กประถมโตขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยรักษาชีวิตผู้อื่นและรักษาชีวิตตัวเองด้วยครับดีมาก
1: ชิต้าครับกฎของการขี่จักรยานเนี่ยนะครับเรามีกฎอยู่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักเคารพกฎจราจรครับข้อที่2นะครับเราจะต้องขับขี่จักรยานในทิศทางเดียวกันกับยานพาหนะอื่นๆและ3นะครับเราจะต้องมีไฟส่องสว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวจักรยานเวลาที่เราขับขี่จักรยานในยามค่ำคืนครับและข้อ4นะครับจะต้องมีอุปกรณ์ในการให้สัญญาณที่เหมาะสมเช่นแตรหรือว่ากระดิ่งครับข้อ5ครับจะต้องให้สิทธิ์กับคนเดินเท้านะครับแล้วก็ข้อ6เนี่ยระหว่างที่เราขี่จักรยานอยู่เราจะต้องระมัดระวังรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางด้วยครับ7ครับเราจะต้องไม่เกาะยานพาหนะที่แล่นอยู่ข้างหน้าเรานะครับและข้อ8เราจะต้องไม่บรรทุกน้ำหนักบนจักรยาน1คันที่มากเกินไปและข้อ9ครับเราจะต้องตรวจเบรกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอครับข้อ10ครับเราจะต้องระวังเมื่อขี่จักรยานมาถึงทางแยกข้อ11ครับเราจะต้องเรียนรู้การให้สัญญาณมืออย่างถูกวิธีและข้อ12สำคัญมากเลยนะครับเราต้องขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ขับขี่ฉวัดเฉวียนหรือขับขี่แบบหน้าหวาดเสียวครับและในตอนต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆนะครับไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันที่ไหนอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
2: โลกกลมกองกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึง ก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
5: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
5: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
5: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
4: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
5: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
7: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบท

บาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วม

0: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอชัวมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัดพระแก้วเป็นโบราณสถานสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรแผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำแพงวัดทำด้วยศิลาแรงกลมทั้งท่อนมีเจดีย์ทรงลังกาเป็นประธานของวัดที่ฐานเจดีย์ทำเป็นสิ่งล้อมรอบจำนวน32ตัวใกล้กับเจดีย์ประธานมีวิหารพระ3องค์ประดิษฐานอยู่รอบกำแพงวิหารพระ3องค์ที่วัดพระแก้วจะแบ่งเป็นช่องกระจกเป็นช่องๆประดับปูนปั้นเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์และรูปเสียรเทวดาต่างๆอยู่บนกำแพงวิหารพระ3องค์ประติมากรรมที่ประดับจะเป็นปูนปั้นทั้งหมด

วัดช้างรอบเป็นโบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดตั้งอยู่บนเนินสูงสุดในเขตอรัญยิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวัดช้างรอบมีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นพระประธานที่ฐานเจดีย์มีรูปช้างทรงเครื่องโผล่ฐานเจนเจดีย์ครึ่งตัวจำนวน68เชือกที่เจดีย์มีทางขึ้นไปลานประทักษิณทั้ง4ด้านบนลานชั้นบนใต้องค์ระฆังมีช่องกระจกมีประติมากรรมดินเผาประดับอยู่ทั่วไปทำเป็นรูปประติมากรรมหงดินเผาเสียนเทวดาดินเผาหน้ายักษ์ดินเผานอกจากนั้นยังมีลวดลายประดับสถาปัตยกรรมเป็นลวดลายต่างๆทำด้วยดินเผาอีกมากมายปัจจุบันลวดลายดินเผาประดับวัดช้างรอบจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อ4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2 คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3 นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะ

0: ถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3.รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือคะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษา

0: ที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่ กินความจริงค่ะเพราะผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: าหมอนน้อยภาพเกษตรกรรมที่เก่าที่สุดในประเทศไทยเป็นภาพแสดงการเพาะปลูกธัญพืชชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นข้าวมีรูปคนสวมหมวกอยู่กลางแปลงมือขวาถืออาวุธหันหน้าเข้าหาสัตว์สองตัวลักษณะคล้ายสัตว์ประเภทกวางเหมือนกำลังไล่ล่าสัตว์ที่เข้ามาในแปลงข้าวภาพของต้นข้าวเขียนแบบง่ายๆด้วยเส้นสีแดงแยกออกเป็นกอๆปักเรียงกันอย่างมีเกษตรกรรมเป็นภาพคนถือธนูหรือหน้าไม้กำลังเหนี่ยวลูกศรตรงไปยังสัตว์ที่อยู่ข้างหน้ามีขนาดใหญ่มากท้องห้อยลงมาคล้ายกำลังท้องผาหมอนภาพคนนุ่งกระโปรงและบ้านภาพที่พบเขียนอยู่บนผนังสูงภาพที่เขียนเป็นภาพที่ค่อนข้างจะคุ้นตาคือภาพโครงสร้างของบ้านตรงบริเวณหน้าจั่วเขียนด้วยสีแดงมีภาพคนอยู่ข้างในและภาพคนอีกหลายภาพที่แสดงลักษณะทางกายภาพคือน่องโตภาพที่โดดเด่นที่สุดคือภาพคนยืนเอียงตัวเล็กน้อยคอยาวหน้ายาวเท้าสะเอวนุ่งกระโปรงยาวครึ่งน่องขากางออกเล็กน้อยเท้าอยู่ในลักษณะกำลังเดินไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นหญิงหรือชายนอกจากนี้ยังมีลักษณะที่แตกต่างจากภาพอื่นคือเขียนให้เห็นเท้าด้วย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษา

0: เด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างให้จันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพินพาทหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: สิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้น

มรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคนั้นว่าจังหวัดนนทบุรี

0: เก่าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎร์ส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารย์จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัวซีความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้สองป้อมป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็นอำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่หนึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเก้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
3: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานาทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
2: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่สองเนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่สอง

0: นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
1: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันอ่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปมากองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดผึ้งติดไว้ผ่านแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
2: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
3: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลาย
4: และนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
5: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดิน

40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล

0: จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตรนะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองเอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่อ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญนะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษใน

0: รัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
1: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลาการเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลาการเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี่ทั้งหมดนะครับ
2: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับกำหนดแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลป

0: รรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
1: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
2: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเป็นหุ่นเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำ แต่ส่วนพานเพื่อนฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12ก็คือผ่านลักษณะของพานแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวสีและเมืองมะริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดศักดิ์อำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทย

0: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
1: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันธุ์ในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับแล้วมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์กบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่ต้องไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
2: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
1: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์วัดแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูต้องแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชน

คนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพระราชวังบวรสถานมงคลกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประทับในพระมหาอุปราชตลอด5แผ่นดินเมื่อทำการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชลงในรัชกาลที่5พื้นที่แห่งนี้ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้พื้นที่พระราชวังชั้นนอกเพื่อการต่างๆคือด้านเหนือสร้างเป็นตึกที่ทำการราชการ3หลังด้านตะวันออกเปิดเป็นพื้นที่สนามหลวงด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นโรงทหารและคลังเครื่องสัพยุทธ์พระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของเจ้านายวังหน้ายังคงรักษาไว้เป็นพระราชวังถึงรัชกาลที่6จึงยกให้เป็นพื้นที่พระราชวังชั้นในตลอดจนพระราชมณฑลสถานให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นต่อมาในรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลสถานเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการโอนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงเหลือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสำนักการสังคีตและโรงละครแห่งชาติในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
0: ปัจจุบันภายในพื้นที่ของกรมศิลปากรได้มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิดชูค่าความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่ควรค่าการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันครับสวัสดีครับหมู่พระราชมณฑลขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังบวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ

หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณฑีที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่าง

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นส่วนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
ดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒน

รมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตรดาพรลันธมพร้อมคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราช

ธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Uranus to the Universe จำกัดนายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมพร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนเผด็จศึกษากรุงเทพมหานครได้

อารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.
มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสัมมาเนรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่ดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆ

0: จากที่แท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
1: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกกว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
0: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
1: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
0: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
1: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
0: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ในการสืบการสงครามประเทศไทยของเรานั้นนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและมีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้นำและเหล่าไพร่พลที่ต่างได้เสียสละอดทนและตรากตรำกรรมศึกสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับดินแดนสยามประเทศการได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กรีธาทัพเหล่าทหารและไพร่พลเป็นจำนวนมากเท่านั้นหากแต่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์การวางแผนการจัดทัพและการเตรียมการทั้งอาวุธและสิ่งป้องกันที่ใช้ในการทำศึกสงครามนั้นด้วย
1: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉนวนวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชนั่นเองค่ะก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์ก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึกหมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
1: อันนี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
1: มีจุดอะไรเริ่มที่เป็นแบบว่าทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสนใจอาวุธ
3: จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเห็นจากพิพิธภัณฑ์ด้วยว่ามันมีการจัดแสดงหลายห้องเสื้อผ้ามีเครื่องพระราชพิธีมีต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเราสนใจในเรื่องของห้องที่จัดแสดงเรื่องอาวุธแล้วก็ดูศึกษามันเหมือนมันไม่พออยากต่อยอดไปอีกว่ามันมีอะไรแบบไหนรูปแบบไหนบ้างก็ค้นคว้าศึกษารวบรวมต่อ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากว่ากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาจารย์
3: ผมว่าประมาณสัก30ปีได้แล้วฮะ
1: 30ปีคือตลอด30ปีนี่คืออาจารย์ตามหาแล้วก็รวบรวมอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้
3: ครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อของมันถูกจัดเป็นหมวดหมู่มันรวบรวมนะฮะหมายว่าคำว่ารวบรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อไปหาไปเก็บอย่างเดียวคำว่ารวบรวมบางครั้งมันก็เกิดแบบทางอ้อมเช่นเจอผู้คนเจอเอกสารค้นหาแหล่งจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเป็นตัวรองลงมาแต่เมื่อมันเยอะเข้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คิดว่าแบบฟอร์มของพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเหมาะเนื่องจากว่ามันก็จะได้ช่วยต่อเติมช่วยที่จะหาระบบวิธีการคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้อาจารย์บอกว่าสนใจมาตั้งแต่ประถมชิ้นแรกที่ได้มาตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: ผมไล่อายุไม่ถูกแต่ก็จำได้ว่าอยู่ประมาณประถมป.4 อะไรเงี้ยฮะ
1: ป.4
3: ใช่ใช่
1: ม
3: ี
1: อาวุธชิ้นแรก
3: ใช่ชิ้นแรก
1: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
3: นี่ไง
1: ม
3: ี
1: อ
3: ๋
1: อม
3: ี
1: หน้าเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครอง
3: ใช่
1: ไปเจอที่ไหนเนี่ย
3: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งานนะ
1: ครับคือใช้งานเหรอคะ
3: คือตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือเป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าข้าวของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้ไหนก็บอกขุดได้แถวนี้ตอนแรกมอมแมมกว่านี้เยอะนะเขากำลังจะใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20บาทอะก็คือเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายคือแต่ว่ามันต้องเป็นเครดเหรอ
3: ใช่ใช่ครับเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
1: จับได้ปะ
3: เอาได้เอาได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นดาบที่ใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะ
1: อ
3: ๋
1: อเหรอคะ
3: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป
1: ็นอันนี้ไม่มีด้ามแล้ว
3: ด้ามไม่มีละ
1: อ๋อนี่คือถือว่าเป็นระดับข้าราชการสมัย
3: ต้องบอกว่าเป็นดาบของทหารขุนศึกอะไรพวกนี้ครับที่จะใช้ดาบลักษณะนี้

0: าค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการของอาวุธไทยหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีวิวัฒนาการยังไงบ้าง
1: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศเราวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค
1: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาอาวุธเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ต่อเนื่องยาวนานนะฮะตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเนี่ย417ปีเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลผู้คนทั้งหลายเนี่ยลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่นี้คือผมมองจากจุดของอยุธยาก่อนในอาณาจักรในเมืองต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไหลมาแล้วดาบไทยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่ต้องดูในหลายๆระดับเช่นตั้งแต่ศิลปะรูปแบบสัดส่วนความสอดคล้องกันในต่างๆนะฮะ
0: อย่างในห้องนี้ค่ะจามินเห็นมีอันนี้เป็นดาบ
1: ครับผมครับ
0: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็นทวน
1: นี้ก็คืออาวุธยาว
0: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นปะคะหรือว่าม ันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
1: อ๋อจริงๆครับเราต้องมอง2ลักษณะ1ก็คืออาวุธประจำกายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็คนก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยการฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
0: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
1: โดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันแบบง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่ไอ้นี่คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธเลยด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแบ่งแต่ทีนี้เรา
0: อาจารย์ไม่ได้สะสมไสยศาสตร์ใช่ไหม
1: โอ้อยากนะแต่มันเก็บยาก ทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีหมายความว่ามีในที่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาเนี่ยมันก็ใกล้รูปทรงใกล้เคียงกันแต่มันมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นสัดส่วนเฉพาะงานศิลปะที่มันไม่ปรากฏที่อื่นและที่เนี่ยทำกันอย่างมีวิวัฒนาการต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงว่าอยุธยาเนี่ยอยากเห็นดาบอยุธยาแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่รูปทรง
1: ทั้งหมดเลย
0: รวมหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
0: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
1: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วว่ามันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
0: อันนี้เนี่ยอาจารย์ดูออกเลยไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็นดาบไทยไหมอันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลางฮะ
0: อาจารย์ดูจากตรงไหนจากที
1: ่คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ยที่อื่นไม่ใช้กันตัวนี้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยตามชื่อเรียกเนี่ยนะก็คือโบราณเรียกว่าประกันดาบนะฮะ
0: ประกันดาบ
1: เราเห็นวิธีการขีดวิธีการสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันแฝงคติในเชิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัชระเรื่องของสายฟ้าเรื่องต่างๆอยู่ในนี้ครับ
0: อย่างนี้แล้วเท่ากับว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นคือมีแยกประเภทรูปแบบสำหรับแต่ละตำแหน่งหรือว่ากลุ่มคนด้วยไหมคะ
1: ก็แยกแน่นอนฮะคือหนึ่งแหละคุณภาพของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
0: คือเหมือนเหล็กจะดีกว
1: ่
0: า
1: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยฮะ
0: 200-300 ปี
1: ใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่ดีอยู่นะฮะ
0: สนิมมันก็ไม่เกาะใช่ไหม
1: ก็เข้าไปไม่ถึงเนื้อข้างในพอเราทำดูในระดับมาโครเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าใช้กล้องจุลทรรศน์ดูต่างๆเนี่ยเหล็กค่อนข้างจะมีมลทินน้อยหรือเรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างๆเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วไปนะฮะ กับอีกประเภทนึงเนี่ยที่คนนี้เนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เราเรียกว่าของเฉลยคำว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเลยเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเราจะนึกว่าโอ้ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงๆแล้วคำว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคำว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมมีดาบ
0: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
1: ก็ทำทำปุ๊บแต่ขณะเดียวกันของแบบนี้ของเฉลยเนี่ยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มนึง
0: อ๋อมันไปลงทะเบียนเอาไว้
1: ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเพื่อต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบคนคนนี้มีปืนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนเคลื่อนพลพระยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางสถนละมาศหรือทางชุลมาศต่างๆที่เดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการผู้คนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกันที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าชาวบ้านเอาไปเกณฑ์หมู่นี้เอาแหลนชาวบ้านถือแหลนถือหลาวถือดาบก็ต้องรู้ว่ามีนะ
0: คือไม่ได้คือเอาไปเองส่วนนึงแต่ว
1: ่
0: าคือเกณฑ์ชาวบ้านในระหว่างทางมาช่วยด้วย
1: ใช่ครับก็คือถือเป็นอาสาสมัครแหละหมายถึงว่าโอเคคุณจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนี่คือสมมติฐานนี่คือการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานมันก็ด้วยหลักฐานที่มันหายากมากในเรื่องอาวุธไทย
0: นั่นสิคะ คุณผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนนึงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนนึงในห้องนี้

0: นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นคะเนี่ย
1: ประมาณสัก200ฮะ
0: 200ชิ้นแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านเขื่อนศึกจะเยอะขนาดไหนแต่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่มาได้คุยได้ความรู้จากจะปริญญามากแต่พาฉงนทั้งทีต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปตีดาบกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามิ้นจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากๆเลยนะคะอุตส่าห์เปิดห้องทำงานให้มาว่าพาฉงนถึงที่แถมได้ตื่นตาตื่นใจกับอาวุธที่อาจารย์สะสมเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปดูดีกว่าค่ะว่ามิ้นจะได้ทำอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงที่หมู่บ้านอรัญญิกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆรวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: ดมิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่นๆซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวงจันทร์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านเพนองตอนนี้อุดมด้วยสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เขาเอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
0: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขายแล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
0: ๆ
1: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อนชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็นมีดอรัญยิกแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทหนอง
0: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเลยเรียกว่าเป็นมีดมันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
1: ชื่ออรัญยิกเดี๋ยวนี้ก็ติดปากกันเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
0: ทีพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
1: ้ถ้าสมัยก่อนที่ตามโบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี
0: อ
1: ุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
0: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเหล็กมาตลอดเลยไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยไม่มีแบบทองเหลืองหรืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: คือตามโบราณคดีที่เขาบอกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคแร่เหล็ก
0: อ๋อก็คือเข้าสู่ยุคแร่เหล็กพอดี
1: จริงๆแล้วเหล็กพวกนี้เป็นการถลุงมาจากเตาที่จังหวัดต่างๆแล้วมารวมตัวกัน
0: มารวมตัวกัน
1: บางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
0: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่นี่เองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
1: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับเพราะวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
0: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
1: บ้านผมยังเป็นแบบโบราณอยู
0: ่ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีไม่เสียท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีตกลงตีอะไรให้ตีได้นะคะ
1: ตีมีดดาบก็ได
0: ้มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปที่นี่เหรอคะคือที่ช่างเอก

0: ทำดาบทำอาวุธ
1: ครับผม
0: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
1: อันนี้คือเตาเดี๋ยวเป็นแบบสมัยโบราณอยู่น้อยบ้านแล้วที่มีเตาแบบนี
0: ้อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
1: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจีย
0: เจีย
1: แล้วก็ชุบแข็ง
0: ชุบแข็ง
1: ครับแล้วก็ประกอบเข้าด้ามจบแล้ว
0: ก็คือ4ขั้นตอนหลักๆ
1: คร
0: ับ คือนี่เราตีตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ขออุปกรณ์ป้องกันก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เป็นหวัดนะคะมา

ที่ชายไทยนิยมกันในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอยู่เหมือนกันค่ะทั้งดาบหัวปลาโหลดดาบหัวปลาซิวดาบหัวตัดแล้วก็ดาบหัวบัวช่างเอกเนี่ยบอกกับมินว่าดาบที่ดีย่อมต้องสามารถรวมคุณสมบัติที่ดีไว้ด้วยกันทั้งหมดมีความทนทานแข็งแกร่งไม่หักหรืององ่ายเมื่อต้องฟาดฟันปะทะกับโล่ดั้งหรือว่ากระบังดาบของข้าศึกค่ะเพราะฉะนั้นการตีดาบจึงเป็นงานที่ยุ่งยากนับตั้งแต่การรวบรวมเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกับชื่อเหล็กบ่อน้ำพีเขาว่ากันว่ามีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กโดยธรรมชาติสูงมากๆซึ่งในสมัยอยุธยาก็ได้มีการกำหนดให้สงวนเหล็กบ่อนี้เอาไว้ใช้ในราชการเท่านั้นด้วยค่ะโดยดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กบ่อนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันว่าเป็นดาบดีเรียกติดปากกันว่าดาบน้ำพีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะ

0: ร้อยแล้วค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็ขัดอันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบเดียวมากอ่ะคราวนี้ตามมิ้นละผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวชัยเท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมิ้นได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้หูสุดยอดมากๆเดี๋ยวหนูจะเรียนแบบท่าที่ช่างเอกฟันเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวพอมิ้นฟันเสร็จช่วงหน้าค่อยไปคลายสนกับอาจารย์เขาทองกันต่อตอนนี้พร้อมแล้วช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงราชสัตราประจำเมืองนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกะไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย

0: ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะคุณผู้ชมไหนๆมิ้นก็ได้มีโอกาสมาทำมีดอรัญยิกที่นี่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์เผ่าทองมาเที่ยวแล้วก็คลายฉงนให้กับมิ้นกันต่อที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องสนุกๆให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนแหละ
1: ได้เลยมา
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไปดูบ้านขุนศึก

0: แล้วก็ไปดูที่หมู่บ้านอรัญยิกมาได้ดูอาวุธเพียบเลยอาจารย์ได้ทำด้วยนะ
1: ไปต่อกันเหรอไหวอ
0: ่
1: ะ
0: ไหวดิหนูก็เลยมีเรื่องอาวุธอยากมาถามอาจารย์เรื่องนึงที่หนูเรียกว่าฉงนมากคือถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเอาที่เห็นง่ายๆเลยคืออย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นบางทีเวลาแต่งตั้งเซอร์อย่างเงี้ยเขาจะใช้ดาบวางบนไหล่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอแต่งตั้งให้เป็นแบบเซอร์นู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างที่อังกฤษหรือที่จีนเขาก็จะมีกระบี่อัยสิทธิ์เงี้ยอาจารย์เวลาดูหนังจีนหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้อาวุธเนี่ยเป็นตัวแทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์ก็พระมหากษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอ่ะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารหรอ
1: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้านเมืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
0: ก็เลยเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทน
0: แล้วถ้าอย่างกษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนมีกบีอาญาสิงห์ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
1: ์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวะราชา
0: เทวราชา
1: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
0: เหรอ
1: เขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
0: เรารับทอดนึง
1: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
0: พระขันคืออะไรคะอา
1: จารย์พระแสงดาบที่มิ้นไปตีเนี่ย
0: มี
1: คมกี่ด้าน
0: ด้านเดียว
1: ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นสัน
0: ใช่
1: นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
0: ไม่ตายแต่ก็เจ็บนะจ๊ะ
1: แต่ก็เจ็บแต่ก็ห่อเลือดแต่ก็ไม่ตาย
0: แล้วฟันทำไม
1: ก็สมมติว่ารักไงจำเป็นต้องลงโทษแต่คนนี้รัก
0: อ๋อโอเคคือจ
1: ำรักแต่ว่าเธอ
0: ทำผิดฉันเลยต้องลงโทษแต่ฉันไม่อยากตาย
1: เอาสันฟันนะเธอก็ไม่ตาย
0: บางทีก็คอหักเนาะ
1: ก็ไม่ถึงหักสิก็ฟันเบาๆแต่ถ้าเกลียดฉันก็เอาด้านคมฟันแต่ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเปี่ยมไปด้วยความยุติธรร
0: ม
1: เพราะฉะนั้นจะรักหรือจะชอบถ้าจะต้องตัดสิน
0: ด้วยตัวบทกฎหมาย
1: มีด้านเดียวคือด้านคมไม่ว่าจะพลิกบนพลิกล่างพระขันมีคมทั้งสองด้านเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมซึ่งต้องมีในตัวพระมหากษัตริย
0: ์พระขันนี่ยาวไหมคะอาจารย์ยาวเท่าดาบไหม
1: ยาวก็คือยาวกว่า
0: คือลักษณะเหมือนดาบทุกอย่างแต่ว่ามีคมสองด้าน
1: ใช่ ดาบอาจจะมีลักษณะงอนเล็กน้อยแต่พระขันดีลักษณะตรงยาว
0: แล้วปลายแหลมไหมคะ
1: ปลายโค้งแหลมซุ้มโค้งแหลม
0: คือเวลารบก็ใช้
1: ในเวลารบใช้พระแสงดาบนะฮะอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเดี๋ยวมาคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่2เส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์2ข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บๆๆๆปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได้
0: เพราะว่า
1: เขาจับไม่ทันใช่คาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
0: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างนั้น
1: ใช่แล้วในสมัยอยุธยาเราเจอพระแสงขันในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของนู่นเจ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967พ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3

0: 3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่2เจ้ายี่คนที่3เจ้าสามนะเจ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส่งไปครองที่ชัยนาทนะแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจะเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉับตายทั้งคู่เจ้าสามพญามาช้าเป็นตาย
1: อยู
0: ่มาถึงก็เสวยพุงปลาค่ะคือขึ้นครองราชสมบัติเล
1: ย
0: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึก2องค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้ง2พระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพ่อตายเท่ากับตายพร้อมกัน3เลยพ่อตายตายได้ไม่กี่วันลูก2คนมาชนช้างตายอีกทั้ง3พระองค์และยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีก2เท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
1: ์โอ้ยจ้ะนั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
0: คุ้มสมบัติมหาศาล
1: แล้วมีคนขุดไหม
0: เราต้องมาคลายฉงนยางเก็บเอาไว้ก่อนเออได้อีกตอนนึงแล้วโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยาส่วนในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราก็มีพระแสงขันที่มีนามว่าพระแสงขันชัยศรีพระแสงขันองค์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งที่1พอรัชกาลที่1ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าเจ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
1: คุณไปเจอ
0: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
1: ตันเลซับ
0: แล้วก็เป็นทะเลสาบนี่แหละปรากฏว่านะเจ้าเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่1รัชกาลที่1เพิ่งปราบดาภิเษกขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ
1: ์
0: เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
1: ์
0: เปรียบเทียบง่ายนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่2ก็คือพระแสงขันชัยศรีอัน
1: นี้คือคงไว้2อันแรก
0: คงไว้2อันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท้จามรีคือพัด
1: แบบ
0: พัด
1: อ๋อพัดนี่นะคะ
0: พัดโบให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประไลกันไหม้โลกหมดเพราะถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1ก็เลยโปรดให้เชิญพระแสงขันที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันองค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ยเชิญผ่านเมืองต่างๆมาหลายเมืองสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันถึงพระหัตถ์ถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุด

0: ท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยพาลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7พาลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
1: คือผ่าลงมา
0: บนประตูเลยเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสอง
1: ว่า
0: ประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิเศษชัยศรี
1: โอ้วิเศษ
0: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
1: ่
0: พระแสงขันชัยศรีกับประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอเกล็ดต่ออีกนิดนึงว่าพระขันใบนี้เนี่ยนะตำนานว่าทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเรียกว่าเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
1: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม
0: ันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในน้ำคือแปลว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของกษัตริย์เขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก่ขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่
1: า
0: ต
1: ้
0: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายชะโงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคารสองหลังประจันหน้ากันเลยนะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชะโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะมิ้นเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นธรรมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรูต้องฆ่าฟันศัตรูและต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
1: โอ้เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวขออีกนิดนึงขออีกนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
0: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบฮะ
1: แล้ว
0: เป
1: ็
0: นเคร
1: ื่
0: องประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
1: อ๋อก็คือมีไว
0: ้เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันรบไม่รบไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
1: โอเคตอนนี้หายฉงนไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
0: หมดแล้ว
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขายฉงนกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให
0: ้อาวุธราชสัตว์
1: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
2: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเซี่ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของง้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามที่นั่งบนหลังช้างเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสของง้าวทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ื่อกี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วมีหน้าที่อื่นไหม
1: ก็มีสิ
0: คือ
1: เช่นในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็คือสาบานตัวการสาบานตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อสำคัญนะฮะเอาคำสัตย์สาบานทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ให้ดื่มเข้าไปก็ถือว่าน้ำนั้นจะซึมซาบไปทุกอณูของร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเผื่อได้คิดคดทรยศต่างๆก็จะมีอันเป็นไปตามคำสัตย์สาบานที่ได้ใส่ไว้กับน้ำแล้วดื่มเข้าไป
0: กลืนเข้าไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณถือน้ำกันปีละ2ครั้ง
0: อ๋อทำทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีปีละ2ครั้ง6เดือนทีนึง6เดือนที
0: คือย้ำ
1: ตอกย้ำความจงรักภักดีแล้วก็มีข้าราชบริพารที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่ก็จะต้องถือน้ำทุกปีเป็นประจำทุกปีใครขาดสมัยโบราณนี่ใครขาดพิธีถือน้ำนี่มีโทษถึงตายก่อนพระราชพิธีถือน้ำในวันนั้นน่ะตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาห้ามดื่มห้ามกินอะไรต้องไปเข้าพิธีซะก่อนถึงจะดื่มกินอะไรได้ก่อนเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาห้ามไปอาบน้ำว่านห้ามไปแช่น้ำว่าน
0: น้ำว่านคือน้ำปกติ
1: คือว่านว่านรู้จักว่านใช่ไหมว่านที่เป็นพืชที่มีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันเหนียวเขาเอามาใส่น้ำแช่ทำเป็นน้ำว่านหรือเอามาแช่น้ำแล้วดื่มห้ามแช่น้ำว่านห้ามดื่มน้ำว่านและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
0: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่าก
1: ันเอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมดบางทีก็อมว่านจับได้ในประหารชีวิตหมด
0: นี่เขาต้องตรวจแบบ
1: เขาตรวจหมดปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็แทงลงไปในขันสาครใหญ
0: ่
1: ๆแล้วจากนั้นก็มีพระแสงราชศาสตราอื่นๆอีก 15-20 องค์ไม่ใช่แทงองค์เดียวมีพระแสง
0: คอ
1: พระแสงดาบแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดนี่เคยอยู่เคยดู
0: เป็นไงบ้าง
1: เกิดมาทันปี2525-26นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
0: ประมาณกี่องค์แน่จ๊ะ
1: โอ้โหจำไม่ได้จริง
0: ๆเยอะมากเลย
1: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉลมรูปพระแสงขันทุกองค์แล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
0: อ๋อพระราชครูเป็นคนแทง
1: เป็นคนแทงน้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารัชกาลที่4ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย
0: พระองค์แรก
1: พระองค์แรกเป็นการแสดงว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยัง
0: ต้อง
1: จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วจากนั้น5 6 7 8ไม่ได้ดื่มมาอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงดื่มด้วยพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงดื่มด้วยเพื่อแสดงความจริงใจว่าทรงทำเพื่อประเทศชาติจริงๆมินอันนี้สำคัญมากนะคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้เลยพระแสงขันชัยศรีจึงมีบทบาทอย่างสูงมากเป็นพระแสงราชศาสตราประจำพระองค์ แทนพระองค
0: ์พูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าอย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
1: ไม่ได้เสด็จเอง
0: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
1: พระแสงราชศัตรา
0: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
1: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธิ
0: ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
1: ใช่
0: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของเจ้าตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋ออย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมและในสมัยโบราณคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแบบนี้เนี่ยนะเขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
0: ไม่เคยมีประวัติเลย
1: ไม่เคยมีประวัติเลยมีอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมานุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นกล้วยไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
0: อัญญาสิทธิ
1: ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
0: ขาดทั้งตัว
1: ขาดสะพายแล่งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพระพลาแล้วจบพิธี
0: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
1: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดชัดใส่ต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
0: อันนี้คือให้กับทุก
1: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
0: อ๋อไม่ได้ให้
1: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังพูดถึงตัวบุคคลที่พูดถึงสถาบันคือเมือง
0: อ๋อนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
1: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะในปัจจุบันนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทานเอาไว้เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีสิริรวมสัก20-30 องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกของพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเหยียบถึงจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาเชิญพานพระแสงราชศาสตราไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นถวายคืนพระบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระแสงขันองค์นั้นมาแล้ว
0: อ๋อไม่เคยเห็นในข่าวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เลยนะเน
1: ี่
0: ย
1: ระยะหลังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วจากนั้นพระราชทานให้กับคนของท่านข้าราชบริพารฝ่ายท่านที่ตามเสด็จเชิญไปเก็บเอาไว้ในพระตำหนักที่ประทับเช่นประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็เชิญไว้ที่พระตำหนักภูพิง
0: ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่จังหว
1: ั
0: ดน
1: ั
0: ้น
1: ก
0: ็ไม่ต้องไว้กับพระองค
1: ์ไม่ได้อยู่ที่สารกลางจังหวัดวันเสด็จพระดำเนินกลับจริงๆพอจะขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นมาพระแสงราชศาสตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
0: พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอ
1: เอาแค่นี้
0: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย
1: ์อยากรู้เลยทาง
0: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: เขาให้จบแล้วเหรอ
0: เขาให้จบแล้ว
1: โอเคจบโอ้ยแซ่บทุกเหนื่อยมากเลย
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ได้
1: ขอบคุณที่จบ
0: ได้คลายสงวนเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องของความสำคัญเรื่องของเรียกว่า บทบาทหน้าที่ของไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอาวุธที่เป็นสิ่งของที่ทำขึ้นมาได้แหละแต่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งยวดมากๆสำหรับประเทศเราในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจบจนปัจจุบันนี้
1: ก็เป็นตัวแทนก็จะอยู่หัวอยู่ดีเหมือนเดิม
0: แต่ว่าคุณผู้ชมพอฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมิ้นเกิดความสงวนเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกองทัพศึกสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ให
1: ้โอ้ยครั้งต่อไป
0: ครั้งต่อไปไงจะบอกคุณผู้ชมว่าก
1: องทัพวันนี้เอาแค่เล็กๆแค่ดาบแค่หอกแค่พระแสงขันนู่น
0: กำลังจะบอก

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้าน

บ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: เรามาเรียนเรื่องอะไรที่นี่กันหรอคะครู
0: วันนี้นะครับคุณครูจะพาน้องชีต้าแล้วก็พาเด็กๆทางบ้านทุกคนนะครับไปขี่จักรยานรอบชุมชนกันเพราะว่าชุมชนบางกอบัวเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นผืนป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นปอดของคนจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับชุมชนนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆคุณครูอยากจะให้น้องชีต้าแล้วก็อยากให้เด็กๆทั้งบ้านทุกคนได้ไปชมพร้อมกันพร้อมหรือยังครับชีต้า
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยเย้ไป

0: ชีต้าสังเกตไหมครับว่าถนนที่นี่นะครับทั้งสะอาดทั้งสวยงามบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าขี่จักรยานมากๆเลย
1: ถนนสวยแบบนี้ต้องมีคนดูแลไหมคะ
0: มีสิครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลเนี่ยจะกระจายอำนาจมาให้กับส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลใกล้ชิดกับประชาชนส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่รู้จักประชาชนแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยมากกว่ารัฐบาลเวลาเกิดปัญหาอะไรหรือว่าจะมีโครงการพัฒนาอะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะเข้าใจและสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับชิต้าทราบไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเราเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้าง
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปซึ่งก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.เราจะมีเทศบาลครับผมนะฮะซึ่งเทศบาลเนี่ยก็จะแบ่งออก3ประเภทคือเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลแล้วก็อันที่3นะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.นั่นเองสรุปแล้วเนี่ยนะครับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันคืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ครับแล้วเราก็มีองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก2แห่งนะครับ1ก็คือกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยเรานั่นเองแล้วก็2ก็คือเมืองพัทยาเป็นองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งต้องอาศัยการจัดการและการบริหารที่เป็น

รูปแบบเฉพาะครับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ดูแลรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ฝึกอาชีพให้คนในชุมชนตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น 3. ดูแลรักษาความสะอาดบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาและ 5. มีส่วนร่วมในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของท้องถิ่นครับ

0: ชิต้ารู้ไหมครับว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับประชาชนที่สุดใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดคุณครูจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอาตามิเมืองอาตามิเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครไปเที่ยวเลยทั้งที่เมืองอาตามิเนี่ยนะครับมีอาหารที่อร่อยแล้วก็มีน้ำพุร้อนให้คนสามารถไปแช่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้จักเมืองอาตามิเลยครับจนกระทั่งมีอยู่วันนึงนะครับมีข้าราชการท่านหนึ่งนะครับของเมืองอาตามิเนี่ยเขาก็อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้คนมาสนใจเมืองอาตามิมากขึ้นนะครับข้าราชการท่านนี้นะครับก็เลยเริ่มไปติดต่อกับหน่วยงานราชการอื่นๆไปติดต่อร้านค้าไปติดต่อประชาชนนะครับให้มามีส่วนร่วมกันในการที่จะได้ช่วยให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับกลายเป็นเมืองที่มีคนสนใจรู้ไหมว่าข้าราชการคนนี้เพียงคนเดียวเลยนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถเขาทุ่มเททุกอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้เมืองอาตามิเนี่ยจากเมืองที่ไม่มีคนรู้จักให้กลายเป็นเมืองที่มีคนรู้จักแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในที่สุดชิต้าอยากรู้ไหมครับว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยเขาทำยังไงจนทำให้เมืองอาตามิเนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจจนถึงทุกวันนี้
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอาตามินะครับเรานัดกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยสร้างเมืองให้กลับมานะฮะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแบบนี้ครับแล้วท่านเป็นใครเรานัดกันไว้แล้วครับให้ให้เจ้าหน้าที่เจอเจ้าหน้าที่แล้วให้ยามานะซังยาเวเนชิชิอักโชท่านเป็นคนสร้างเมืองที่ซบเซามาเป็นเมืองที่มีความสุขใหม่แล้วก็มีคนกลับมาเที่ยวเยอะแยะมากมายเนี่ยเรามารู้วิธีกันว่าเขาทำกันยังไงดีกว่าอยากนะครับ
3: ว่าที่สุด
4: ก่อนจะไปเที่ยวเราไปดูสถานที่ทำงานของท่านที่ว่าการอำเภออาตามิกันก่อนค่ะ
3: 観光イベントやったり、あとは産業振興って言って、まああの町の、
2: อันนี้คือแผนกนะครับแผนกครับแนะนำการท่องเที่ยวทำให้เมืองเนี่ยเป็นที่รู้จักในการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวอะไรครับทำยังไงให้นะครับเมืองเนี่ยมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เกี่ยวกับมีเดียนะครับมีเดียโปรโมชั่นนะฮะเป็นโปรโมชั่นของนะสื่อให้ออกสื่อเยอะ
3: これはあのアツオ君って言って熱海のゆるキャラキャラクター
2: อันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของประจำนะอาตามินะครับชื่ออัตสึโอคุณนะครับน้องคุณอัตสึโอเป็นลูกของลุงนะฮะซึ่งมีผมบางๆนะครับก็คือเป็นเมืองออนเซ็นครับคุณลุงคนนี้ชอบอาบออนเซ็นมากๆเลยครับ
3: เ
4: พราะเหตุใดท่านจึงสามารถทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งทั้งที่ท่านเป็นข้าราชการตัวเล็กๆไม่ใช่นักธุรกิจแต่อย่างใดซึ่งคำตอบของท่านน่าจะเป็นตัวอย่างได้ว่าไม่ต้องใช้เงินก็พลิกฟื้นเมืองได้แค่มีใจเท่านั้นเองค่ะ
2: เคล็ดลับอีกอย่างก็คือนะครับท่านนะฮะลงในอินเทอร์เน็ตเขียนว่า365วันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนจะรับช่วยนะฮะให้คนที่อยากถ่ายรายการเนี่ยโดยนะครับเจ้าหน้าที่1คนเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที
4: ่อะไรนะคะยอมทำงาน365วันเลยขอแค่มีคนมาอยากถ่ายทำรายการเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองทุ่มเทสุดตัวจริงๆค่ะตอนนี้ปากปลาหมึกย่างเสร็จแล้วมารอกันเลยค่ะ
5: ผมก็เคยอาตามินี่ใจโ
6: อ้ะそうなんですか
5: そうですよ
6: はい
2: นี่ก็คือปากปลาหมึกนะนี่เราเข้ามาไม่ได้ขออนุญาตจริงๆถ่ายนะแบบนี้ห้ามถ่ายแต่ที่เนี่ยท่านบอกว่าพามาบ่อยๆจนนะชินแล้วเพราะว่า3วันจะมีคนมาถ่ายรายการครั้งนึงครับเพราะฉะนั้นชินกันมากเลยอ่ะมากินกันเลย
7: อร่อยมากเลย
2: คือเขาเขียนอย่างเงี้ยว่าสามารถนะครับเอาไปให้เขาเนี่ยย่างแล้วถือกินได้เลยธรรมดาแล้วถ้าเป็นร้านแบบเนี้ยเขาจะไม่ชอบให้ถือกินเพราะว่าจะทำให้เมืองสกปรกแต่เมืองนี้ก็คือแบบว่านะฮะสามารถให้เดินกินไปด้วยเลยครับรณรงค์ให้เดินกินเลยคือไม่มีกำแพงกั้นในการตีกรอบว่าเอ้ยห้ามนู่นห้ามนี่นี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งครับเมื่อ6ปีก่อน7ปีก่อนนะฮะทีวีจะมาตอนแรกเนี่ยต้องมาขออนุญาตทีละที่แต่ตอนนี้บอกว่าทุกที่ร่วมมือกันหมดเลยนะเราจะไม่มีการนะฮะเซโนนะต้องเซเยสแล้วยิ้มแย้มนะประชุมกันแล้วตอนนี้ทุกท่านนะถ้าขอถ่ายเนี่ยโอเคหมดเลยและสิ่งสำคัญก็คือท่าน ใช้ความเป็นข้าราชการเนี่ยให้เป็นประโยชน์งงไหมฮะใช้ความเป็นข้าราชการให้เป็นประโยชน์ยังไงคือท่านบอกว่าท่านเป็นข้าราชการดังนั้นนะฮะมีความเชื่อถือต้องการให้เมืองอ่ะนะฮะมียอดขายที่ดีมีเสน่ห์ไม่ได้ได้รับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกัน
4: เราดูได้ง่ายๆเลยค่ะว่าการถ่ายทำในตลาดที่นี่เจ้าของร้านค้าจะให้ความร่วมมือมากจริงๆต่างกับบางย่านที่เราเคยไปถ่ายทำมาถ้าไม่ติดต่อมาก่อนอย่าหวังจะได้ถ่ายนะคะบางที่มีคนมาเดินตามให้ถ่ายเฉพาะจุดที่เขาอนุญาตจริงๆค่ะ
2: แล้วพี่ดูนี่จากสถานีรถไฟทางด้านนู้นนะออกมาเนี่ยนะฮะเอาขาแช่ออนเซนได้ฟรีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นออนเซนที่มาจากนะครับภูเขาหรือมาจากข้างใต้ดินออกมามันออกมาไม่อั้นเลยเนี่ย
4: สถานที่ต่อมาที่ท่านขับรถพาเราไปเที่ยวก็คือริมทะเลค่ะจะบอกว่าทีมงานดูให้รู้ทำงานกับท่านรู้เลยว่าท่านทำงานมาเยอะจริงๆค่ะคือรู้มุมรู้จุดว่าช่างภาพควรจะถ่ายไปทางไหนบ้างพิธีกรควรนั่งมุมไหนอย่างที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
3: ถูกต้องนะถูกต้องคนละคนเลยนะแต่ถ้ามีโจทย์โจทย์อะไรมาเนี่ย
2: หน้าล้อเนี่ยตรงนี้จะมีดอกไม้ไฟขึ้นนะฮะตรงนี้เป็นที่ที่ต้องจองกันเลยแล้วก็ทางด้านนู้นก็เป็นปราสาทอัตตมินะฮะเนี่ยวิวจะสวยมากเลยตรงนี้นะครับเป็นที่จอดเรือยอทนะครับเรือยอทคนโตเกียวเนี่ยจะมาเอาเรือมาฝากไว้ที่นี่ในนะวันเสาร์ที่นี่เขาจะมานะมาขับเรือแล้วก็ออกไปเมืองต่างๆไปเที่ยวนะถามว่าเป็นข้าราชการมากี่ปีแล้วท่านบอกว่าเป็นข้าราชการมา17ปีแล้วก่อนหน้านั้นอยู่แผนกอะไรบ้างครับย้ายมาอยู่เรื่อยๆอยู่แผนกนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอีกอันนึงคือแผนกนะฮะผลผลิตนะฮะผลผลิตในเมืองนะแล้วก็กลับมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวอีกทีนึงครับตอนนี้โดดเด่นขนาดไหนไม่มีใครย้ายท่านละเพราะว่าใครๆก็อยากให้ท่านทำ
4: วิธีการฟื้นฟูเมืองต้องทำอย่างไรท่านลองมาแล้วหลายอย่างค่ะทั้งจัดอีเวนต์ต่างๆงานวิ่งงานเดินกิจกรรมพิเศษก็ยังไม่ค่อยสำเร็จจนท่านมาพบว่าการอนุญาตให้รายการทีวีมาถ่ายทำเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายเลยแค่เงินเดือนของท่านคนเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนเมืองได้แล้วล่ะค่ะ
3: อีไวหรือบางมีกาวังอ่ะ
2: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ว่าการอำเภอเนี่ยเวลาลงใน Google แล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นที่หนึ่งเสิร์ชคำว่าถ่ายทำรายการถ่ายทำหนังแล้วก็เสิร์ชคำว่าอัตมิปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นมาที่หนึ่งเลยแล้วท่านบอกว่าสิ่งสำคัญคือนะต้องให้อำนวยความสะดวกด้วยความเต็มใจกับลูกค้าในปีแรกนะฮะมีคนมาเพิ่ม2เท่านะครับปีที่2เพิ่มอีก2เท่าและปีที่3เพิ่มมาเป็น3เท่าครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาแล้วติดใจขอมาอีก
3: โอเคเลยป่ะมันก็โมโดเรลจะมองตันเนี่ยบอกว่า
2: เมื่อ100ปีก่อนนะครับที่นี่ครับเป็นรีสอร์ทที่ดังมากๆใน100ปีก่อนนะครับเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับของนะครับเชื้อพระวงศ์นะฮะเป็นเมืองที่ราคาแพงนะครับก็ทำให้คนในเมืองอ่ะมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านมาท่องเที่ยวแถวนี้ครับก็เลยมีคนหลั่งไหลมาเทมาเที่ยวนะครับแต่ผู้คนก็อยากพอมาไปเรื่อยๆก็นะครับเป็นการค้าขายทำให้อิมเมจเนี่ยเริ่มตกเมื่อ50ปีก่อนเป็นเหมือนสถานที่เรืองลมนะแต่มันก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านบอกว่ามันมีเสน่ห์ก็คือนะมีออนเซ็นนะครับมีเมืองที่สวยงามมีวิวที่ดีนะครับก็แค่เปลี่ยนอิมเมจให้ดีขึ้นทำให้คนนะกลับขึ้นมาได้นะครับท่านบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็คือท่านเป็นข้าราชการก็เลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเมืองได้ถ้าไม่ใช่ข้าราชการแล้วใครจะแก้ได้ครับ
4: ชมวิวหน้าอ่าวแบบนี้ดูไปดูมาก็เหมือนอยู่ในยุโรปเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยน่าเที่ยวมากเลยค่ะ
2: ก็เวลาเราไปที่ต่างๆเนี่ยถามว่านะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยนะฮะจะไปติด

0: ต่อครับขออนุญาตสถานที่ขออนุญาตที่ต่างๆเนี่ยทำยังไงท่านก็บอกว่าต้องเดินไปด้วยตัวเองเลยยื่นนำบัตรบอกว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการนะแต่ว่าอยากสร้างเมืองนะฮะมีรายการไงพระเอกเนี่ยแหละเป็นตัวตลกนะฮะอาบน้ำออนเซนปุ๊บว่ายไปว่ายมามีจระเข้โผล่มาจระเข้โผล่มาจากออนเซนเนี่ยเอามาใส่เลยได้เลยธรรมดาถ้าเป็นอิมเมจโรงแรมหรูๆดังๆเขาไม่ยอมแกนะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ท่านบอกว่านะครับก็ไปยื่นใบบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะแต่ว่าเรามาสร้างเมืองกันแล้วในแต่ละตอนเนี่ยที่ออกอากาศแล้วเนี่ยจะมีคนดูนะหลายแสนหลายล้านแล้วนะเมืองก็จะพัฒนาด้วยช่วยร่วมมือหน่อยได้ไหมนะอยู่ที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะอธิบายถ้าเราอธิบายแล้วเนี่ยเจ้าของสถานที่เนี่ยจะโอเคหมดครับครับก็มีการถ่ายทำแบบที่น่าสนใจกันนะครับก็คือที่เมืองอื่นไม่รับทำนะฮะลองจินตนาการดูครับดาราตลกเนี่ยครับหลับอยู่นะตื่นมาอีกทีนะฮะอยู่บนเตียงแล้วที่นะครับกำลังรออยู่บนฟ้าแล้วเรือกำลังดึงนะฮะเหมือนเราอยู่บนฟ้าแล้วก็ตื่นมาอ้ออะไรเนี่ยอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นปีใหม่เริ่มกับวันใหม่ธรรมดาแล้วที่อื่นเขาไม่รับทำเพราะว่ามันอันตรายมากแต่ที่นี่ทำครับก็เลยนะครับเป็นที่ที่โด่งดังขึ้นมาเลยครับ
1: เรามาถึงตรงนี้เราก็เลยอยากให้ท่านเล่าว่ามีการถ่ายทำรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ท่านประทับใจลองฟังดูค่ะ
0: มีตอนสนุกเยอะแยะมากมายครับมีต้องถ่ายมา700ตอนนะครับที่มันก็คือครับเป็นรายการนึงเอานะนักวิ่งชาวแอฟริกาที่ได้รับเหรียญทองจริงๆจากมาราธอนนะเอามาวิ่งแข่งกับรถประจำทางของที่นี่นะครับบอกว่าให้เซตติ้งกันว่านะตัวเองเนี่ยกำลังวิ่งตามหาแฟนแข่งกันไปจนถึงสถานีอาตามิวิ่งแข่งกับรถประจำทางตกลงแล้วเนี่ยก็คือถึงพอๆกันนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ทำให้คนอยากมาดูว่าเมืองเป็นยังไง
2: โอบีอัสไกเดสุกันนิวันนักไฮเจ็ตเต้また道路に打ち出すっていうสุดๆやりました
0: อ๋อแล้วมีแบบแปลกๆมากมายนะครับเช่นนะฮะตีกอล์ฟในหมู่บ้านนะครับไม่ได้หมายถึงว่าตีกอล์ฟในสนามหญ้านะตีแบบว่าใช้กอล์ฟลูกนิ่มๆนะตีจริงๆเลยโดนกำแพงไหนหรือข้ามไปในรั้วไหนเข้าไปในบ้านไหนโดนกระจกไหนเอาจริงๆเลยพอเข้าไปแล้วก็คือหรือว่าเป็น OV นะคือข้ามรั้วเข้าไปตีต่อก็คือขออนุญาตบ้านละแวกนั้นครับหมู่บ้านลูกไหนที่บินไปตรงไหนนะครับก็ไปตีต่อนั้นเลยฮะแล้วลองคิดดูว่าดาราตลกเนี่ยเข้าไปในบ้านของคุณแล้วปีนเข้าไปตีต่อปีนเข้าไปตีต่อจะเป็นไงโอ้โหสนุกมากเลย
1: ตอนนี้เราจะตามไปดูตอนท่านไปประสานงานตามสถานที่ต่างๆเพื่อขอถ่ายทำรายการนะคะมาดูสิคะว่าท่านต้องใช้พลังภายในอะไรบ้างกว่าจะให้กองถ่ายรายการหนึ่งถ่ายทำสำเร็จจนได้ค่ะ
2: เมลโยกรุนเดสこういうホテルですよっていう
0: ก่อนอื่นนะครับก็คือทางรายการทีวีก็จะติดต่อมาหาท่านก็จะเอาเอกสารอย่างเงี้ยนะฮะมาเอกสารมาแบบเนี้ยนะฮะแล้วเอาเอกสารพวกเนี้ยนะฮะไปยื่นให้กับนะฮะเจ้าของสถานที่แล้วไปคุยกันหน่อยว่านะฮะมีรายการจากที่นู่นที่นี่มานะฮะช่วยนะครับร่วมมือหน่อยได้ไหมผมขอไปถ่ายรูปในร้านในโรงแรมแล้วเอารูปเนี้ยส่งไปหาผู้กำกับขอแค่นี้ก่อนได้ไหมนะครับผมก็ถามต่อว่าเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวที่ฟรีใช่ไหมท่านบอกว่าฟรีหมดเลยนะครับอาจารย์ชอส
2: คุณชิวา
1: ตามเข้าไปดูการทำงานของท่านกันเลยค่ะ
0: นี่มาโอเคมาเดี๋ยวใช่ครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วโทรติดต่อกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันเลยนะสวัสดีครับ
1: จะว่าไปแล้วท่านก็ทำมามากกว่าแค่ประสานงานนะคะคือทำหน้าที่เป็นฝ่ายข้อมูลให้กับกองถ่ายไปด้วยเลยคือดูสถานที่ให้ถ่ายรูปส่งให้ดูเล่ารายละเอียดสถานที่ที่มีสรุปว่ากองถ่ายก็จะทำงานง่ายขึ้นไปอีกค่ะ
0: ปัจจุบันนี้นะครับท่านจะพาเราให้ไปดูในมุมที่สวยที่สุดในอาตามินะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังติดต่อโทรติดต่อไปนะครับที่ศูนย์
2: 市役所の韓国の山田です。お世話になります。タイのテレビ番組さんの、はい、はい。で、今、熱海のお宮山さんの辺にいるんですけど、そのままスルーしていきますので、受付から、はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。どっか先の方で待ってるんで。
1: ท่านออกหน้าประสานงานให้ขนาดนี้、เราก็ต้องได้ไปถ่ายทำสิคะ。ตามไปกันเลยค่ะ
2: はい、熱海で番組のロケを、まあロケを行う番組。はい。
0: だるまはライガンティ、タイタム、レムトン、ครับ。はい、じゃあレムタイ、ที่ไหน、เปิดオープニング、ก็คือจากมุมนี้

0: เลยครับก็คือมุมนี้ให้เห็นอ่าวอาตามิเนี่ยพอถ่ายปุ๊บอ้ออาตามิเลยครับนี่คือมุมตรงนี้เลยครับคำถามว่านะครับการถ่ายทำเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มีรายการอาหารนะผมก็ถามต่อว่ามาถ่ายรายการอาหารไม่เบื่อเหรอนะออกอากาศมาตั้ง700ตอนแล้วบอกว่าไม่เบื่อนะในร้านอาหารก็มีนะวาไรตี้เยอะแยะมากมายที่แตกต่างครับโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าเขียนว่านะอาตามิเนี่ยครับคนดูก็จะดูว่าโอ้ดูปุ๊บเนี่ยมาได้เพราะมันใกล้มากเลย
1: กว่า700รายการที่ท่านประสานงานให้รายการทีวีมาถ่ายทำเราอยากรู้ว่าการประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ก่อนหน้านี้2ล้าน5แสนคนเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3ล้านคนคนเพิ่มมา5แสนคนต่อปีเนี่ยเยอะไหมครับความภูมิใจของท่านที่ทำนะแล้วได้ผลลัพธ์ก็คือนะครับภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จมากแล้วก็สวยงามมากนะครับลองดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองเป็นสถานที่เรืองลมแต่ตอนนี้เป็นสถานที่ที่มาแล้วต้องมาติดอันดับนะฮะการมาออนเซ็นคืออันดับหนึ่งเลยแล้วใกล้อย่างโตเกียวด้วยลองคิดดูครับว่าญาติๆที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงนะฮะติดต่อมาว่าอาตามิออกทีวีแล้วนะอาตามิออกทีวีแล้วเขาจะมีความภูมิใจมากนะ
1: เรารู้ได้เลยนะคะว่าท่านต้องทำงานเป็นเวลานานมากถึงจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองจากเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์สถานเริงรมย์ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในครอบครัวจนท่านไม่รายการทีวีอยากจะมาถ่ายทำกันอยู่เรื่อยๆดูสิคะแม้แต่ดูให้รู้รายการจากเมืองไทยยังอยากมาถ่ายทำเลยค่ะ
2: そういったなんていうんですかねものが街の中に増えていくといいかなと思ってます
0: อนาคตเนี่ยนะฮะมีแผนการยังไงบ้างนะครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับที่อาตามิเนี่ยนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต้องมาให้ได้ทุกคนอยากมากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทำไงต่อก็คือสร้างเมืองที่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมาแล้วเนี่ยจะมีความสุขตั้งแต่ขึ้นรถเลย
1: เราก็ขอให้การทำงานของท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะคะ
3: คีต้าเห็นความสำคัญขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไหมครับถ้าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งมีนโยบายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่พร้อมที่จะอุทิศตนนะครับในการทำทุกอย่างเพื่อให้ส่วนท้องถิ่นนั้นมันดีขึ้นแน่นอนเลยครับว่าประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนแล้วก็ชุมชนทั้งหมดนะครับแต่ว่าลำพังเนี่ยเราพึ่งพาแต่นโยบายของข้าราชการแล้วก็องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พอนะครับเราต้องอาศัยความร่วมมือความร่วมใจของคนในชุมชนด้วยหรือคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่านโยบายดีแต่ว่าคนในชุมชนไม่ปฏิบัติตามคนในท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนครับว่าความเจริญการพัฒนามันก็จะไม่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างดีนะครับทั้งหน่วยงานราชการก็ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเวลามีนโยบายอะไรออกมาแล้วเนี่ยชุมชนคนในชุมชนประชาชนทั่วไปก็ให้ความร่วมมือกับทางการนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างดีสามารถที่จะทำงานสอดประสานกันได้ก็จะทำให้ชุมชนนั้นเนี่ยนะครับหรือท้องถิ่นนั้นเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

0: ปกติชีต้าเคยขี่จักรยานเที่ยวชุมชนแบบนี้ไหมครับ
1: ก็ไม่เคยค่ะเคยแต่ขี่ที่แบบพวกสวนสาธารณะ
0: อ๋อแต่ว่าไม่เคยเข้ามาขี่ในชุมชนไม่เคยเข้ามาขี่ในหมู่บ้านมาก่อนเลยเพราะว่าการขี่จักรยานในชุมชนหรือว่าการขี่จักรยานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะต้องใช้ทางจักรยานเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นถนนสายเดียวกันกับพวกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่ารถยนต์ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ทักษะมากเป็นพิเศษชีต้าเริ่มฝึกขี่จักรยานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 6ขวบค่ะ
0: อ้าวแล้วใครเป็นคนสอน
1: คุณพ่อกับคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอน ค
1: ุ
0: ณครูก็เหมือนกันคุณครูก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสอนขี่จักรยานเหมือนกันชิต้าครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการฝึกให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกับกฎจราจรผ่านการขี่จักรยานตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลเลยนะครับชิต้าทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบอ่ะ
0: เหรอครับถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีการเรียนรู้กฎจราจรผ่านการขี่จักรยานได้ยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: นี่ก็คือกิจกรรมนะฮะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจรครับก็เรียนรู้เรื่องอะไรครับนี่ครับการข้าม

0: ทางรถไฟมาตรงนี้ต้องใครต้องมาก่อนใครต้องหยุดก่อนตรงไหนเป็นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆควรจะเบรกตรงไหนควรจะต้องวิ่งตรงไหนควรจะขับเร็วนะครับต้องขับยังไงความเร็วประมาณไหนคุณครูจะอธิบายครับว่ากรณีนี้ห้ามขับเร็วเพราะถ้าขับเร็วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะบาดเจ็บขนาดไหนถือเป็นการเรียนรู้แบบภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนแบบทฤษฎีอย่างเดียวนะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้มาใช้ที่บ้านเรานะครับตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่เป็นเด็กประถมโตขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยรักษาชีวิตผู้อื่นและรักษาชีวิตตัวเองด้วยครับดีมาก
1: ชิต้าครับกฎของการขี่จักรยานเนี่ยนะครับเรามีกฎอยู่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักเคารพกฎจราจรครับข้อที่2นะครับเราจะต้องขับขี่จักรยานในทิศทางเดียวกันกับยานพาหนะอื่นๆและ3นะครับเราจะต้องมีไฟส่องสว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวจักรยานเวลาที่เราขับขี่จักรยานในยามค่ำคืนครับและข้อ4นะครับจะต้องมีอุปกรณ์ในการให้สัญญาณที่เหมาะสมเช่นแตรหรือว่ากระดิ่งครับข้อ5ครับจะต้องให้สิทธิ์กับคนเดินเท้านะครับแล้วก็ข้อ6เนี่ยระหว่างที่เราขี่จักรยานอยู่เราจะต้องระมัดระวังรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางด้วยครับ7ครับเราจะต้องไม่เกาะยานพาหนะที่แล่นอยู่ข้างหน้าเรานะครับและข้อ8เราจะต้องไม่บรรทุกน้ำหนักบนจักรยาน1คันที่มากเกินไปและข้อ9ครับเราจะต้องตรวจเบรกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอครับข้อ10ครับเราจะต้องระวังเมื่อขี่จักรยานมาถึงทางแยกข้อ11ครับเราจะต้องเรียนรู้การให้สัญญาณมืออย่างถูกวิธีและข้อ12สำคัญมากเลยนะครับเราต้องขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ขับขี่ฉวัดเฉวียนหรือขับขี่แบบหน้าหวาดเสียวครับและในตอนต่อไปนะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆนะครับไปทำกิจกรรมสนุกๆ กันที่ไหนอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
2: โลกกลมกองกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: Yeah.

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ 130% ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศึกษาและสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการและสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคาร IT ศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขาคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาอะครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยุฬาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสส.ค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี
4: ้รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
5: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
6: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะ ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
7: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
2: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
8: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
0: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐอย่างไรเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: วัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้มีรัฐทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ่าเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูระดับนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่านะแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแหละก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีอ่ะสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคหนองภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทิวอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าเออแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผา

ป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุ่มด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงมาช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงแล้วทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นแก่ตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะ
ผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้

0: ได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้ละว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาคนช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอ่ะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต้

0: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
0: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็โนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลาย

0: ายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
3: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
2: 哇，太好了！
1: 你看一下，
2: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
3: 很闪亮，很漂亮，
2: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์สกรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี่เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อว่าจะพ่อบอกพ่อว่าจะไปเสียแล้วว่าสักมือก็ได้ว่าสำนองว่าจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ถึงหรือต้นเดียวกัน
5: ทีเนี่ยมากินทีเนี่ยก็เลยไปทางปูนเนี่ยไปหน้าพญตรวจหน้าพญตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพญตรวจมันชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มกินปลาก
8: ินข้าวปลานี่ไม่เป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแหละคือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเป็นแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: เนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
9: จะเอาผู้เอิญมาเย็นคงน้ำแม่
10: ผู้เอิญแล้วเราก็
6: ไปหาปลาบ่
11: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสำคัญ
12: ไปปัญญาสำคัญ
13: แล้วก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
6: น้องมาปาก
13: น้องมาปากหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ใหญ่มาเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้า
13: สอนเป็นว่าปะเนี่ย
6: ว่าเป็นตกมีตกเบ็ดปลากว่านมปังค่อยจีเห็ดได
13: ้เนียนมาเนาะ
6: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาจีปุ๊บอู้ได้แล้วตึ๊ดได้ตกไงเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: 5โต
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
6: เ
1: ล
6: ยเอาเอามาเป็นเลี้ยงสิ
13: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะมากินวะ
6: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูโอม
13: ยาง
6: อัง
9: เป็นยางอะไร
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
14: ครับเริ่มจากคำสะพานนั่นละมากจะกินรถเลย

0: เหมือนกัน
1: ครับก็ได้ดีเหมือนกันนี่แล้วก็เป็นห้อยเป็นยางเฮาพวกนี้ล่ะเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ผู้ปลูกแปลงก็ปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
2: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับมี
3: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสาปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสาปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือเสื้อหิ่งข้างมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: มันบอกอันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมา
1: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
4: เออเฮ็ดลูกหลงเปล่าดอกลูก
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
2: แม่แม่งอันนี้ตาลาย
5: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
2: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปเหี่ยวต
2: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
1: ่หากินกันจังซี่แหละลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่แหละล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
1: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ตอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกรอบ

0: ทอดก
1: ัน ก็
0: ส
1: ี
0: เหล
1: ือง โอ้อีพ่ออีแม่ข่อย
2: โอ้ยโอ้ยร้าย
1: มันอันนี้มันลุกเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
0: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้
1: เดี๋ยว
0: กูได้อ้อนี่ข้างน
1: ี้
0: ลํา
1: ดัน
0: เนาะว่าน
1: ี่ห้าม มาแก้นี่จัดการ
0: ก็สิป
1: ื้ดไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้าง
0: แง่ดอกข้าง
3: นี้ย่างๆหน่อยนี่ย่างๆเอ้าๆลงมาแล้วก็หมดแดง
1: โอ๊ยมีแต่ใครพากู
3: มีแต่หมดแดง
1: แดงแค่
4: ก็จะเอาหลายบ
5: ่เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นเนี่ยไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาเนี่ยพี่ไปขายน้ําตลาดแต่ยัง
4: ขายแพงบ่ได้ฮะซุม
5: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทเพิ่นติ
4: กิโลละ200
5: จ้า
6: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กํามือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
7: ลากเลยเฮาก็เป็ดป้อยพุ่นแ
8: หมมันบ่แม่นแหงเฮา
7: บ่เฮาก็บ่เป็นหยังโอ้เฮาก็บ่เฮาเฮาก็บ่เฮาเฮ้ยละที่นี่มื้อไว้ป่าไข่ข้าวมันบ่ล่ะบ่เอ้ยลุกละมันบ่กลัวมันกว่ากันดิพุ่นดูกูตายแน่
9: อันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
10: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
9: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
11: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุกเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเต้น้อยอีสานมากินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
12: ไปบน

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่ง

0: ทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้ไหวขอพี่ผู้ใหญ่ตะเดียนเพื่อนพี่ลูกเคยขอยสบาย
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลาง

0: วันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
1: ก็บอกใจลูกหลานพ่อแกก็ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหม้องเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็มันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้ผู้แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอยู่อันเนี่ยอยู่
2: เคยเจอมาแต่กัน
1: ตําพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้ล่ะต่อสู่ว่าตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกล่ะแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคือเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: เราก็จําเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเฮาก็รู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแท้นะครับกันที่ให้เฮ็ดให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนธรรมชาติกับบ่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัติมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบอกขึ้นไปบอกมันเศร้ามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่ตะเล็ด
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี่
5: หน้าสงสารต้นไม้

0: ใบยาต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณะจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้ยิ่งฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
1: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นหนากว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
2: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านวันเถอะ
3: ประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
4: มาเข้าบอกจะพัฒนาได้จังไหนที
3: พวกคุณบัวกาเสียสละระวาน
2: คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นนี่ร่วมหันใจคือกันนั่น
3: ก็ฮักมองนีลามองต้องหวังว่า
4: ตาย
3: อย
4: ู่
3: มองนี้
4: พอตะเมียบมันมีตะวาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
5: ค่ะ
4: เอาว่าต่อแล้วก็ว่าต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
5: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
4: มันมีกระสังถ้าประตูในโต้ตันถ้าว่าประตูในบ้านอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่กับวางสี่แล้วเนาะ
6: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์

านแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFTเราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่เย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมึงแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับ เอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เราก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: งัดออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขาเนี่ยจะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเลยเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไมอ่ะหาปากกันก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโ
1: อ้
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับ
0: เนาะ
1: ดีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้นั่นอ่าเล็ก
0: เอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องคลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงมาสิ

0: โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดงัดงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
1: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โหตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเทียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
2: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้มาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิคือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
2: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
2: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
2: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านก็จะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
2: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
2: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
2: มันมีน้ำเลยแล้วก็มือแดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
2: ่มันไม่ลึกมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดม
2: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วย
0: ถึ
2: งด
0: ้
2: วยเห็นหรือยัง
0: นี่ไงนี่ไง
2: นู่นเห็นยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
2: จ๋า
0: เสียงดังว่าตรงนี้แหละโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
2: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเม็ดๆๆอ่ะ
2: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
2: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
2: มาอย่างน
0: ี้
2: ก่อนนะ
0: เฮ้ยอุ้ย
2: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
2: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบาๆ
0: คือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
2: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
2: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
2: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
2: เฟรด
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้ไหม
2: จ้าได้
0: แตกดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
2: รื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
3: เ
2: หร
3: อเราก็ซ้อนทรายไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
2: มันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
3: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
2: ใช
3: ่มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆเราก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
2: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
3: เยอะ
2: ใช
3: ่แล้วหน้าไหนน้อยครับ
2: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
3: ม
2: ันบางทีน้ําแห้งเยอะ
3: ครับ
2: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มะมะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: ไม่เป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเน
2: า
1: ะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยมั้ย
2: ได้เลยค่ะ
1: ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้แ
1: ล้วน้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้แล
2: ้
1: ว
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: เป็นแบบซีฟู้ดง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช
1: ่ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขามตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตั้งเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำขยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: ูตักให้เลยนี่
1: แกง
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะหอม
0: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: มันไม่เค็มใช่ไหมไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
5: เฮ้ยโอ้โหอย่างใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยอย่างใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และทางภาษาทั้งชาวเขมรลาวและชาวกุยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยมีภาษาเป็นของตนเองเรียกว่าภาษากุยจัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกสาขามอญเขมรกลุ่มกะตูเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีตัวอักษรเขียนมีระบบเสียงคำวลีและประโยคที่เป็นลักษณ์เฉพาะแต่สำเนียงบางครั้งแตกต่างกันโดยเฉพาะหากให้ระบบเสียงเปรียบเทียบกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มกุยและกวย
1: ก็คิดว่าการที่เราจะอนุรักษ์ภาษากุยไว้หรือป้องกันการเรียกว่าสูญหายในอนาคตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะไม่มีคนพูดเนี่ยสำคัญที่สุดคงเป็นตัวเขียนก็เลยคิดพัฒนาตัวเขียนนะครับประดิษฐ์ตัวเขียนนี้ขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการสื่อสารเพราะการใช้ตัวอักษรอื่นแม้แต่เป็นภาษาอังกฤษเองมาเขียนเนี่ยก็จะไม่สื่อเนื่องจากว่าภาษากุยมีวรรณยุกต์6ชั้นครับซึ่งมากกว่าไทยไทยจะมีแค่5ชั้นแต่กุยจะมีอยู่6ชั้นนะครับตัววรรณยุกต์แล้วก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวสะกดกับตัวสระครับตัวสะกดบางตัวเราอาจจะใช้ตัวควบถึง3ตัวอย่างเช่นคำว่าตัดซึ่งแปลว่าซื้อขายเนี่ยครับนะสมัชอย่างเงี้ยครับก็จะมาเหลือคำว่าสมัชในภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ภาษาอื่นไม่สามารถจะตอบโจทย์ที่เป็นตัวสะกดข้างหลังได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องมีตัวสะกดหรือตัวเขียนของตัวกุยขึ้นมาให้ได้อย่างเพื่อที่จะสื่อภาษาที่ถูกต้องได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้ครบก็เลยเกิดกำเนิดอักษรกุยภาษากุยเนี่ยขึ้นมาเมื่อประมาณปี59ครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาเปิดตัวอักษรที่วัดนี้ก็คือที่วัดตะเคียนเป็นครั้งแรกครับคือโบราณเนี่ยเราพูดกันต่อๆกันมาว่าภาษากุยตัวเขียนมีแต่โดนสุนัขเอาไปกินหมดแล้วโดยตำนานที่เล่าๆกันมาก็คือมีคนให้ทำตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็เขียนบนหนังสัตว์ชนิดหนึ่งเสร็จแล้วสุนัขก็ไปเอาหนังนั้นไปกินภาษากุยก็เลยหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมก็เลยคิดว่าในการที่จะให้ภาษามันคงอยู่แล้วก็ให้สามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีตัวเขียนเพราะการพูดมันจะแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่ภาษาไทยเองก็เถอะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดประดิษฐ์แล้วก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับไว้ใช้ในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่11ละนี่สำหรับฟอนต์ที่เป็นฟอนต์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถในอนาคตสามารถที่จะพิมพ์ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอ็กซ์พอร์ตออกมาเพราะว่าอยากให้เขียนเรียนรู้ด้วยมือซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับ
0: นอกจากการที่ชาวกุยในพื้นที่ใช้ภาษาของตนเองในชีวิตประจำวันแล้วการที่ภาษากุยกวยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2558ทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งหมดแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่ก็ยังสามารถเผยแพร่ภาษาเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ผ่านการพูดการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย
1: ก็คงเหมือนกับภาษาทุกภาษาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเอาไว้สำหรับสื่อสารกับหนึ่งละชาติพันธุ์กุยเนี่ยแน่นอนในอนาคตสองก็คือพ่อแม่สำคัญมากคือว่าคุยกับลูกไม่รู้เรื่องมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คืออ้าวคุณไปเรียนหนังสือเป็ดคิดว่าตัวเองเรียนภาษาไทยแล้วกลับไปบ้านพ่อแม่จะเรียนรู้บางทีพ่อแม่ไม่ได้เรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีภาษากุยอยู่คุยได้ก็คุยสื่อสารกับบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยได้อย่างถูกต้องซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเขาเรียกว่าอะไรสังคมในบ้านเองครับจะไม่เกิดการแปลกแยกว่าไอ้ลูกพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษา

0: าหนึ่งคนละเชื้อชาติหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกได้ชัดเจนว่าคุณเป็นเชื้อชาติเดียวกันไหมนะครับอันนี้ก็คงมีความสำคัญระดับนั้นด้วยครับการพูดยังมีอยู่ครับต้องบอกได้เลยว่ามีอยู่นะอันนี้คือเราอย่างผมกลับบ้านเนี่ยผมจะพูดภาษากุย 100% ที่บ้านหลานๆก็ยังพูดได้อยู่ครับอันนี้ก็ยังพูดได้แต่ตัวเขียนเนี่ยยังไม่ได้ขยายไปถึงขนาดนั้นนะครับตัวเขียนเองกำลังเอาเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบก็คือที่นี่ครับโรงเรียนตะเคียนกุยวิทยาครับแต่หลายโรงเรียนกำลังติดตามแล้วก็ติดต่อว่าจะเอาไปเข้าสู่โรงเรียนอย่างไรดีแล้วก็รวมทั้งถ้าเป็นระดับประเทศในเรื่องของพรบชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กูเองก็มี right หรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเอาภาษาพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันประกอบกันไปก็ได้ก็นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าตัวนี้เองเราก็คือพูดง่ายๆว่าคือกระตุ้นให้มีคนเริ่มหันมาใช้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้หลายคนกำลังขออยากเรียนครับซึ่งตัวผมเองเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยผมสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาน้อยมากก็จะโพสต์ออนไลน์ทุกวัน A word a day in กุยเนี่ยครับก็คือภาษากุยวันละคำมีอยู่ใน Facebook ของผมทุกวันเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้ซึ่งตอนนี้ก็เกิน500เกือบ600คำแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือโรงเรียนต่างๆเนี่ยในอนาคตก็คิดว่าถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็สามารถที่จะมารับบทเรียนต่างๆพวกนี้ไปต่อยอดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะเป็นอนาคต
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนองยังฝากทิ้งท้ายถึงกลุ่มชาติพันธุ์กุยว่าให้อนุรักษ์ภาษาของตนเองด้วยการเริ่มสอนภาษากุยให้กับลูกหลานมากขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารร่วมกันและอนุรักษ์ให้คงอยู่
0: ก็หนูแม่เพมโพกันเจ้าซ้ำซ้ายแน่ภาษาป้องให้แน่บ่มงบิว้าวจีตุตาจีนังมะแน่ไอ้กะจิงบ่มงบิว้าวไอ้กะจิงแปดไอ้กะจิงบิกูนังพงให้และมงกัดกุยมงบิว้าวกุยมงก็บิแมนกุยแล้วบ่นะไกลล็อบเจ้าจุยกะเนียว้าวภาษากุยอันดิงรึงว้าวนังแซมซ้ายว้าวนังอนุอแมะเพมโพแน่ว้าวภาษากุยบืนตังชิมแหงอ้อแต่ปิแปลไปมงบีเบียวาวซิมวาวบืนมงจิงวาวซิมกับวาวบืนมงจิงวาวอังกฤษมงไก่วาวจิวะวาวบืนดาลแห่งอความหมายก็คือว่าอยากให้ชาวกุยทุกท่านนะครับได้รู้ว่าภาษากุยเนี่ยมันจะเป็นตัวสื่อเราเองชัดเจนว่ายังเป็นกุยอยู่แล้วก็ที่สำคัญสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องของเราในการประกอบพิธีอะไรกันแล้วแต่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันจะได้เข้าใจกันแล้วก็ทำงานไปด้วยกันในอย่างดีไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดได้หลายภาษาเพราะพูดหลายภาษาได้ก็ยิ่งดีพูดไทยต้องพูดอยู่แล้วเพราะนี่เป็นเมืองไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยยิ่งดีเลยมันจะทำให้เรากว้างมากขึ้นครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าเชิญชวนนะครับว่าจริงๆแล้วให้กลับมามองจุดนี้แล้วก็เริ่มสอนภาษากุยที่บ้านนะครับจะสอนด้วยคำพูดก่อนก็ได้แล้วก็เติมด้วยภาษาเขียนด้วยในอนาคตได้ก็ยิ่งดีครับ
1: ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวกุยทั้งการดำรงชีวิตเครื่องแต่งกายลักษณะเฉพาะของที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนการสร้างเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ได้และยังถือเป็นการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยได้อีกด้วย
2: ที่ตัวนี้ก็จะมีสโลแกนหนึ่งครับคือว่าวัฒนธรรมกินได้คำว่าวัฒนธรรมกินได้หมายความว่าเราเอาเรื่องของโบราณนะครับเรื่องของโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายที่เราเห็นนะครับคือว่าเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเสื้อนะครับเสื้อชาวกุยเนี่ยเป็นเสื้อที่มีลายลูกแก้วเนี่ยลายเฉพาะของชาวกุยเลยเดิมก็คือเขาใส่แบบชาวบ้านธรรมดาเราก็ประยุกต์ตัวนี้มาเป็นชุดที่เรื่องของโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงนะใส่ไปทำงานใส่ไปประชุมใส่ไปงานทุกงานได้ทุกบ้านเรือนหรือทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใส่เสื้อตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนมองเห็นปุ๊บเนี่ยนี่คือกุยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะลายเสื้อเนี่ยสีดำเหมือนกันแต่ว่าลายเซลล์นี่จะบ่งบอกถึงพื้นที่อย่างถ้าเราเป็นราชานี้อำเภอสองท่ากุยสองท่าถ้าเป็นอีกลายเซลล์หนึ่งก็จะเป็นอำเภอจังหวัดศรีเกตเนี่ยก็จะแยกกันสิ่งเรามองเรื่องการพัฒนาแหล่งเที่ยวนี้เนาะก็ถือว่าเราให้เด็กๆส่งเสริมนะครับในการแต่งกายตั้งแต่เด็กโรงเรียนเขาจะมีชุดการแต่งกายเป็นของชาวกุยเลยนะครับส่งเสริมแต่เด็กคนระดับกลางแล้วก็คนระดับสูงอายุซึ่ง3ช่วงอายุคนเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกันนะครับโด รือว่าชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนที่เกือบจะ 100% ก็เป็นชาวกุยแล้วนะครับก็ตัวนี้สำหรับการท่องเที่ยวเนาะที่เราดึงดูดคนมาก็คือเรามีการออกแบบและวางแผนโดยเฉพาะเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับด้านของการแต่งกายประเพณีแกมอซึ่งเป็นจุดเด่นครับเขาแกนมอก็คือเป็นถึงการประเพณีที่การรักษาคนซึ่งสามารถแสดงออกในการสื่อออกไปนะครับก็คือการลำการลำตัวนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่การมาเป็นพันปีแล้วนะครับก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เห็นว่าในการแสดงแกนมอก็จะมีเรื่องของภาษาเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับและการรักษาคนอันนี้คือมาสมรวมกันซึ่งจะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งคือแม่เหล็กครับที่โดยเฉพาะแกนมอก็ถือมีชื่อเสียงของชาวชุมชนชาวกุยตะเคียนนะครับก็โด่งดังแล้วก็มีโอกาสไปแสดงหลายที่การไปแสดงหลายที่หมายว่ามันเป็นจุดแข็งที่จะดึงดูดคนเข้ามาให้มาสัมผัสสถานที่จริงๆว่าที่นี่มีอะไรน่าสัมผัสนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: สิ่งเหล่านี้คือภาพที่ทำให้เห็นได้ว่าภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศไทยยังคงได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวกุยยังคงอยู่คู่กับเมืองสุรินทร์แห่งนี้ตลอดไป

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: โบราณสถานวัดศรีสวายเป็นร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมแบบขอมที่ปรากฏขึ้นก่อนการสถาปนาราชธานีสุโขทัยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18หลักฐานสำคัญคือปราสาทแบบขอมสามหลังที่สันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างคงก่อด้วยศิลาแรงทั้งหลังต่อมาในสมัยสุโขทัยจึงได้มีการซ่อมแซมด้วยอิฐและปรับแต่งรูปทรงให้สูงเพรียวขึ้นในลักษณะของพระปรางนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดได้มีการขุดพบทับหลังรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์แผ่นหินสลักรูปพระนารายณ์ประทับยืนอันเป็นวัตถุเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างไรก็ตามร่องรอยพระพุทธรูปปูนที่ประดับภายในซุ้มหรือหน้าบันของปราสาทรวมทั้งแท่นฐานที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคือหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นวัดในพระพุทธศาสนาอีกทั้งบรรดาลวดลายปูนปั้นที่ประดับบนปราสาทเป็นรูปเทพบุตร

ธิดาพญาครุฑยุทธนาคลายพันธุ์พฤกษาต่างบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยงดงามตามแบบอย่างศิลปะสุโขทัยแล้วจึงสันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างวัดแห่งนี้คงเป็นเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนครั้นต่อมาเมื่อวัฒนธรรมสุโขทัยรุ่งเรืองขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาวัดศรีสวายจึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดและความเชื่อทางศาสนาของผู้คนในดินแดนสุโขทัยที่สะท้อนออกมาในรูปของงานศิลปกรรมที่งดงามและสืบต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18ถึงพุทธศตวรรษที่21

0: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2519ภายใต้ชื่อโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นโครงการของแผนงานสงวนรักษาอนุรักษ์และซ่อมแซมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งของการศึกษาทางโบราณคดีประวัติศาสตร์โดยมีหลักฐานทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลาจารึกที่บันทึกเรื่องราวผลงานจากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ช่วยเผยเรื่องราวในอดีตให้ปรากฏแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาเยี่ยมชมคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติได้ประกาศในการประชุมณกรุงคาร์เทจประเทศตูนิเซียให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2534ในลำดับที่574เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยโบราณเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองในอดีตแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศรวมทั้งในปีพุทธศักราช2546องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นมรดกความทรงจำของโลกหรือ The Memory of the World Register เมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงาม

0: นำเสนอในทุ่งเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วิ่ง
2: กะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: Feel and the flavor.
3: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
3: right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

ในอดีตเมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีมาแล้วมีการก่อสร้างโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ในปัจจุบันเรียกกันว่าปราสาทแท้จริงแล้วคือศาสนสถานซึ่งเปรียบเสมือนที่พยวิมานของเทพเจ้าอาจจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูคือพระศิวะหรือพระวิษณุหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามพระอิศวรและพระนารายณ์หรือปราสาทอาจจะถูกสร้างสำหรับพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทย

มีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าปราสาทเป็นจำนวนมากกว่า100แห่งโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาในการก่อสร้างปราสาทจึงเป็นการสร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดเพื่อถวาย

กิจกรรมที่สำคัญเช่นทับหลังหน้าบันเสาประดับผนังเสาประดับกรอบประตูกลีบขนุนปรางภาพสลักเหล่านี้นอกจากจะมีความสวยงามประณีตแล้วในแต่ละยุคสมัยล้วนมีวิวัฒนาการของลวดลายที่แตกต่างกันไปการศึกษาลวดลายโดยละเอียดจึงทำให้สามารถกำหนดอายุของโบราณสถานได้อีกด้วยภาพที่นิยมนำมาเป็นภาพแกะสลักประดับศาสนสถานคือภาพที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะและพระนารายณ์ภาพที่เกี่ยวกับองค์พระนารายณ์นอกจากจะสลักเป็นภาพพระนารายณ์สี่กรในท่าทางต่างๆแล้วยังนิยมสลักภาพพระนารายณ์อวตารปางต่างๆอีกด้วยเช่นกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะและที่นิยมกันมากอีกปางหนึ่งก็คือปางรามาวตารหรือพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามซึ่งเป็นเรื่องราวในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดีย

ชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับแนวทางในการพึ่งพาตนเองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะให้กับคนไทยทั้งประเทศนั้นคงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะกอบกู้วิกฤตชาติที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรานำไปใช้กับเรื่องวิถีการเกษตรแบบไทยๆนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับวันนี้มีกูรูท่านหนึ่งนะครับที่ก้าวตามรอยที่องค์พระบาทสมเด็จพระ

0: ้าอยู่หัวนั้นทรงชี้แนะไว้เขาสามารถที่จะทำนำมูลสัตว์นำแกรบดำนั้นมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้นะครับกูรูท่านนี้อยู่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่เรนโบว์ฟาร์มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างอาศัยเทคนิคอุปกรณ์อย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้เองไปติดตามชมได้เลยครับ
1: วันนี้เรามาดูเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการพึ่งตัวเองครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนั่นก็คือเป็ดที่นี่เรามีการทำเกษตรผสมผสานและก็เราใช้เศษเหลือจากข้าวเช่นแกรบลำปลายข้าวอาหารของสัตว์เช่นเป็ดไก่พื้นเมืองนะครับสิ่งที่เราจะได้จากการเลี้ยงเป็ดนั้นก็คือ1เนี่ยแน่นอนที่สุดเราได้ไข่ซึ่งเราจะได้ขายเป็นรายได้ประจำวันอยู่แล้วนะครับ2เป็ดทำงานให้เราในนาก็คือกำจัดวัชพืชกำจัดหอยเชอรี่กำจัดแมลงศัตรูในนานะครับและที่สำคัญที่สุดเป็ดเป็นแหล่งของปุ๋ยคอกชั้นดีที่เหมาะสำหรับการทำนาครับครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำปุ๋ยหมักด่วนนะครับในแบบฉบับของเรนโบว์ฟาร์มที่เราใช้สอนสมาชิกมากกว่า300ครอบครัวนี่นะครับว่าเราทำปุ๋ยหมักใช้เวลาเพียงแค่8วันทำยังไงตอนนี้เราอยู่ที่คอกเป็ดนะครับบริเวณคอกเป็ดของเราเนี่ยเราจะใช้แกรบเป็นวัสดุรองพื้นเพื่อที่จะรองเอามูลเป็ดหรือขี้เป็ดนี่นะครับเป็ดเนี่ยส่วนใหญ่จะขับถ่ายเป็นของเสียวันหนึ่ง900ถึง 1,000 กรัมต่อวันสำหรับเป็ดตัวเต็มวัยแทบไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเป็ดตัวนึงจะขับถ่ายได้วันละกิโลทีนี้ถ้าหากว่าเราเก็บเราไม่มีวัสดุรองพื้นเราก็จะได้มูลสัตว์น้อยแต่ถ้าหากว่าเรามีแกรบเป็นวัสดุรองพื้นแล้วเราก็จะได้มูลสัตว์ในปริมาณมากเป็ดเพียงแค่ร้อยตัวสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ปีหนึ่งอย่างน้อย3ตันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราหมักไว้ประมาณสัก 2-3 เดือนเราก็นำเอาขี้เป็ดที่มีวัสดุรองพื้นเป็นแกรบเนี่ยออกมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นวัสดุในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับสำหรับการทำปุ๋ยหมักด่วนนี้แต่ละอย่างนะครับในมือผมเนี่ยคือแกรบดำหรือคุณสมบัติในตัวมันเองเนี่ยมีความเป็นด่างนะครับส่วนมูลสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นกรดทีนี้ถ้าเราผสมแกรบดำแล้วก็มูลสัตว์จะช่วยให้ปุ๋ยหมักนั้นมีค่าเป็นกลางมากขึ้นส่วนอีกวัสดุปลูกอีกชนิดหนึ่งคือคายข้าวในคายข้าวเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับลำเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คายข้าวเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้ปุ๋ยหมักนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วมากขึ้นสูตรของเราไม่มีการใช้ EM ไม่มีการใช้จุลินทรีย์แต่เราใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่นในพื้นที่เป็นหลักตัวที่จะล่อจุลินทรีย์มาได้ก็คือคายข้าวนี่แหละครับเราใช้มูลเป็ดเนี่ย6ส่วนแกรบเผา3ส่วนแล้วก็คายข้าวหรือลำข้าวเนี่ย1ส่วนนะครับนำอัตราส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันและก็ลดน้ำให้พอหมาการลดน้ำเนี่ยต้องพิจารณาดูว่าไม่เปียกเกินไปหรือไม่แห้งเกินไปความชื้นที่พอเหมาะนะครับให้นำวัสดุที่ผสมแล้วเนี่ยนำมาปั้นดูถ้าปั้นแล้วอยู่ตัวแบบนี้นะครับแสดงว่าความชื้นใช้ได้ละแต่ว่าถ้าพังออกอย่างนี้แปลว่ายังไม่ได้หรือถ้ามีน้ำไหลตามง่ามมือก็แฉะเกินไปเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เอาผ้าพลาสติกนะครับจะใสหรือขุ่นก็ได้คลุมไว้48ชั่วโมงหลังจากนี้กองปุ๋ยนี้จะมีอุณหภูมิสูงถึง 65-70 องศาเราก็มากลับกองปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่กลับเนี่ยส่วนด้านบนจะได้รับความร้อนไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับกองปุ๋ยทุกวันเพื่ออะไรเพื่อให้ จุลินทรีย์ได้ทำงานทั่วกองปุ๋ยความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำลายเมล็ดวัชพืชที่เป็ดกินมาจะทำลายเอาเชื้อโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับปุ๋ยกับมูลสัตว์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแกลบดำเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือการดูดซับกลิ่นแอมโมเนียซึ่งกลิ่นแอมโมเนียนี่แหละคือสาเหตุของการล่อเอาแมลงมาถ้าหากเราใส่มูลสัตว์โดยตรงลงไปในนาข้าวหรือในแปลงผักแมลงได้กลิ่นแอมโมเนียก็จะมาที่ต้นพืชของเรานะครับถ้าหากเราหมักแล้วกลิ่นแอมโมเนียก็จะไม่มีอีกอย่างนึงนะครับการที่ปัญหาที่ชาวบ้านไม่ค่อยนิยมการใช้ปุ๋ยคอกในการปลูกพืชเพราะมีปัญหาเรื่องวัชพืชมากถ้าหากเราหมักแล้วเนี่ยเมล็ดวัชพืชจะส่วนใหญ่จะตายโดยความร้อนที่เกิดจากกระบวนการหมักเพราะฉะนั้นเมื่อเกษตรกรนำไปใส่ในนาข้าวหรือในแปลงปลูกพืชแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชนะครับคือหลังจากที่เราคุมพลาสติกไว้แล้ว48ชั่วโมงเนี่ยความร้อนขึ้นเราก็กลับกองและอีก2วันก็กลับกองอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีก2วันกลับกองทีนึงก็จบ8วันเสร็จละการทำปุ๋ยหมักเราจะเห็นปุ๋ยหมักของเราเนี่ยมีราขาวขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วกลิ่นมูลสัตว์ตอนแรกที่เรานำมาเนี่ยนะจะหายไปดมดูไม่มีกลิ่นมีแต่กลิ่นเชื้อราแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้พืชนั้นเจริญเติบโตทีนี้ถ้าหากว่าเรามีทางเลือกที่เราสามารถผลิตได้เองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างเช่นปุ๋ยมูลสัตว์หมักนี้แล้วนะครับถ้าท่านไม่เลือกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนี่คือทางเลือกที่จะนำท่านไปสู่ความยั่งยืนการพึ่งตัวเองที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปรอไปซื้อปุ๋ยแล้วก็ไปอ้างว่าลงทุนมากมายไปการเกษตรแล้วตัวเองนั้นขาดทุน

ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องทำงานอยู่ในอาคารสำนักงานหรือว่าในออฟฟิศเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือเปล่าครับว่าวันหนึ่งนั้นเราใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศมากสักแค่ไหนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราเคยสังเกตสุขภาพร่างกายของเราบ้างหรือเปล่าครับว่าการทำงานอยู่ในออฟฟิศนั้นส่งผลอะไรบ้างต่อร่างกายของเราบางคนมีอาการระคายเคืองตามีอาการผื่นคันมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับและเมื่อไปหาคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรและนานวันเข้าก็กลายเป็นโรคเรื้อรังลุกลามจนมีอาการป่วยที่จะต้องไปรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขามักจะเรียกกันว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับนั่นก็คือโรคที่ป่วยไข้เนื่องจากการใช้เวลาอยู่ในสำนักงานมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตอยู่ในอาคารสำนักงานได้แต่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้นะครับทำอย่างไรบ้างในการหลีกเลี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรมไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ

สำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะหรือหนุ่มๆด้วยนะคะวิธีการดูแลตัวเองนะคะขณะที่นั่งทำงานนะคะก็อยากจะแนะนำว่านั่งทำงานสักประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะก็ให้บริหารดังต่อไปนี้นะคะเริ่มจากที่ดวงตานะคะกรอกตานะคะไปมานะคะนะคะอาจจะกรอกวนซ้ายนะคะวนขวานะคะข้างหนึ่งเนี่ยนะคะสักประมาณ5ครั้งนะคะเปลือกตาขึ้นบนนะคะมองบนไกลๆให้สุดเลยค่ะนะคะแล้วก็มองต่ำล่างนะคะขึ้นบนมองล่างนะคะเช่นเดียวกันค่ะ5ครั้งนะคะมองซ้ายสุดนะคะขวาสุดนะคะซ้ายสุดขวาสุดนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนึงนะคะก็ให้ในแนวทะแยงนะคะทะแยงมุมนะคะนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะอีกท่าหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆเลยคือหลับตาสนิทค่ะหลับตาปี๋นะคะนะคะแล้วก็เปิดตากว้างนะคะหลับตาปี๋เปิดตากว้างถัดจากดวงตานะคะก็มาที่คอนะคะที่คอนี่อยากจะแนะนำว่าให้พยายามทำท่าเหมือนกับจะหันยื่นไปข้างหน้านะคะแล้วก็เก็บมาข้างหลังนะคะขณะที่ทำนะคะไม่ต้องค้างนะคะคือทำไปถึงจุดที่รู้สึกว่าตึงที่สุดแล้วก็ให้กลับมานะคะจากท่านี้เสร็จนะคะก็ให้หันซ้ายพยายามไปให้สุดนะคะแล้วก็หันขวาแล้วก็เอียงคอค่ะขณะที่เอียงนะคะถ้าสุดต้องอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะให้ใช้มือนะคะจับที่ใต้เก้าอี้นะคะแล้วก็เอาอีกมือนึงนะคะมาจับที่ตรงเหนือหน้าหูนะคะแล้วก็ดึงไปมือที่จับตั้งเก้าอี้นะคะหรือว่าพาดไปข้างหลังนี้ก็เป็นการยึดไว้นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของด้านข้างเนี่ยถึงยืดมากมากเต็มที่ค่ะนะคะจากคอนะคะก็มาถึงที่ไหล่นะคะไหล่นี่ปกติถ้าสมมติว่าเวลาที่เราทำคอมเนี่ยถ้าเกิดโต๊ะคอมสูงนะคะไหล่จะถูกยกวิธีง่ายๆก็คือปล่อยตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะแบะไหล่ออกอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะอันนี้เป็นท่าที่ง่ายแล้วก็ได้บริหารกล้ามเนื้อทั้งหัวไหล่ทั้งที่สะบักด้านหลังด้วยค่ะอย่างเงี้ยนะคะหมุนไหล่ออกอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะยกขึ้นนะเกร็งสักนิดนึงค้างสักนิดนึง1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยตกแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการบริหารไหล่นะคะอาจจะเอามือประสานกันที่หลังศีรษะนะคะแบะไหล่ออกนะคะอาจจะรู้สึกเมื่อนิดนึงนะคะที่ด้านหลังนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวกล้ามเนื้อด้านหน้าจะยืดนะคะอาจจะมีการหมุนตัวนะคะไปทางซ้ายในขณะที่มือประสานหลังศีรษะนะคะไปทางขวาเช่นนี้ค่ะถัดมาก็เป็นแขนนะคะกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดนะคะก็อาจจะประสานมือกันนะคะแล้วก็พลิกแขนนะคะแล้วก็ยืดไปข้างหน้าโยกสูงหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็จะได้ที่หลังด้วยนะคะบั้นเอวนะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะอาจจะลุกขึ้นมานะคะถ้าสามารถลุกขึ้นได้นะคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะเอามือจับด้านหลังนะคะแล้วก็ไปนะคะอันนี้เป็นท่าที่ดีค่ะนะคะสำหรับที่จะช่วยยืดนะคะกล้ามเนื้อทางด้านหลังเอวนะคะต่อกับสะโพกนะคะผลักไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะนะคะก็สัก5ครั้งนะคะผลักไปให้ไกลที่สุดนะคะก็สำหรับเรื่องของขานะคะวิธีแก้ก็ไม่ยากนะคะคือพยายามที่จะเคลื่อนไหวขาให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดอาจจะกระดกข้อเท้าขึ้นลงบ่อยๆนะคะเหยียดขาบ้างนะคะ
เอาเข่ายกสูงขึ้นมาบ้างนะคะคือเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆนะคะค่ะสำหรับเรื่องโต๊ะทำงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาที่ปวดหลังปวดเอวปวดคอหรือทั้งหลายเนี่ยนะคะเอาง่ายๆนะคะโต๊ะที่นั่งเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยควรจะสูงพอที่เมื่อเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยนะคะมุมที่สะโพกกับเข่านะคะแล้วก็ที่ขาตั้งฉากกันคือ90องศาประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังเนี่ยถ้าสมมติมีพนักพิงนะคะหลังก็ควรจะเอนประมาณสัก100ถึง110องศาก็คือไม่ตั้งฉากนะคะเพราะถ้าเรานั่งตั้งฉากอย่างนี้ตลอดเวลาจะเมื่อยนะคะก็อาจจะเอนไปสักนิดนึงนะคะพอให้สบายๆนะคะโต๊ะทำงานที่วางคอมเนี่ยนะคะก็ควรจะให้คอมเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินไปนักแล้วก็ความสูงของโต๊ะเนี่ยก็ไม่สูงเกินไปนะคะแขนเนี่ยจะอยู่จะงอประมาณ90องศานะคะที่ข้อศอกนะคะแล้วก็มือก็วางอยู่บน

0: แป้นได้คือไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปแล้วจอคอมพิวเตอร์นะคะก็ถ้าให้ดีก็อย่าตั้งฉากนะคะอย่าตั้งฉากกับพื้นนะคะให้เอนนิดหน่อยเพื่อให้ระดับสายตาเนี่ยสามารถที่จะมองได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปก็อยากจะเปลี่ยนเชิญทุกคนนะคะว่าให้มาออกกำลังกันดีกว่านะคะในขณะที่ทำงานนะคะอย่าทำเพลินค่ะนะคะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะให้ปรับเปลี่ยนท่านะคะให้ยืดกล้ามเนื้อนะคะที่ใช้งานนะคะ
1: ในบรรดาแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเรานะครับเกลือนับว่าเป็นแร่ธาตุที่มีราคาถูกแล้วก็หาได้ง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับจนบางครั้งเรามองข้ามความสำคัญและก็มองข้ามประโยชน์ของเกลือไปนะครับด้วยความที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองนะครับเกลือนอกจากที่เราจะสามารถนำมาปรุงอาหารแล้วนะครับคุณสมบัติของเกลือยังสามารถเป็นเครื่องประทินโฉมในเรื่องของการดูแลผิวพรรณของเราด้วยนะครับคุณสมบัติของเกลือถ้าหากว่าเรานำมาประยุกต์ใช้นำมาใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีถูกกรรมวิธีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเทียบเท่าได้กับเครื่องสำอางราคาแพงลิบลิ่วได้ทีเดียวนะครับส่วนจะทำอย่างไรมีประสิทธิภาพดังที่ผมพูดมาจริงหรือไม่ติดตามได้ในช่วงวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: สาวๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวราคาแพงๆนะคะมาเพื่อขัดผิวทำให้ผิวเราสดใสเปล่งปลั่งแต่วันนี้เราจะมาสาธิตการทำเกลือขัดผิวนะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆในครัวของเรานี่เองค่ะส่วนผสมในการทำเกลือนะคะก็ได้แก่ตัวเกลือเองนะคะซึ่งเราอาจจะใช้เกลือสินเทาหรือเกลือทะเลก็ได้นะคะเกลือเนี่ยจะเป็นตัวขัดเซลล์ผิวของเราออกไปแต่ว่าถ้าเราใช้เกลืออย่างเดียวก็อาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยแสบแห้งได้นะคะเราจึงต้องนำส่วนผสมอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นนมผงนะคะนมผงเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินจะทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มแป้งข้าวโพดนะคะเป็นตัวทำให้เวลาเราขัดเนี่ยมันจะลื่นนะคะส่วนผสมต่อไปก็คือขมิ้นขมิ้นชันเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนโบราณทั่วไปหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะใช้ขมิ้นแห้งเนี่ยค่ะมาบดเองได้นะคะขมิ้นนอกจากจะทำให้ผิวผุดผ่องแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดการอักเสบของผิวอีกด้วยนะคะส่วนผสมอื่นๆที่เป็นของเหลวก็ได้แก่น้ำมันนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำมันแร่นะคะหรืออาจจะใช้พวกเบบี้ออยล์แทนก็ได้หรือถ้าบ้านใครมีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันงาก็อาจจะนำมาใช้ได้ค่ะส่วนผสมต่อไปก็คือวิตามินอีวิตามินอีเนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะตัวสุดท้ายก็คือน้ำหอมค่ะน้ำหอมเนี่ยจะช่วยเวลาที่เราขัดผิวเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายในการขัดไปด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราได้รู้ส่วนผสมต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้เกลือป่นครึ่งกิโลกรัมนะคะเราก็ตามด้วยนมผงนะคะอีก1ช้อนชาค่ะจากนั้นกวนให้เข้ากันนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมถัดไปก็คือแป้งข้าวโพดนะคะเราจะใส่อยู่ครึ่งช้อนชานะคะผงขมิ้นนี่เราก็ใส่อีกครึ่งช้อนชาผงขมิ้นที่เป็นก้อนๆก็บดให้ละเอียดนะคะเอาทัพพีเนี่ยบดเข้าไปให้ละเอียดมันเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะก็เติมส่วนผสมที่เป็นของเหลวเริ่มจากตัวน้ำมันแร่น้ำมันแร่เนี่ยเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับเกลือขัดผิวของเรานะคะโดยการที่เราจะเติมเข้าไป2หลอดหยดนะคะจากนั้นเป็นวิตามินอีอีก1หลอดนะคะค่อยๆคนนะคะให้เข้ากันและส่วนผสมสุดท้ายก็คือตัวน้ำหอมนะคะตัวน้ำหอมนี่ก็จะทำให้สดชื่นผ่อนคลายเวลาขัดเกลือขัดผิว

ี่ยเวลาเราขัดไปนะคะนอกจากจะผลัดเซลล์ผิวแล้วยังช่วยในการหมุนเวียนโลหิตด้วยนะคะจะเห็นว่าเวลาเราเติมน้ำหอมลงไปนะคะสีของขมิ้นก็จะเริ่มออกมากับน้ำหอมนะคะสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขึ้นมานะคะทำให้ดูน่าใช้ยิ่งขึ้นคนให้เข้ากันนะคะเกลือจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสวยนวลเชียวนะคะหลังจากที่เราทุกส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันหมดแล้วนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยตอนนี้ก็ได้นะคะแต่เพื่อที่ไม่ให้ผิวเราระคายเคืองเกินไปเราก็เอาไปบดสักนิดนึงค่ะค่ะนี่ก็เป็นเกลือขัดผิวที่บดเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดนะคะเปรียบเทียบกับเกลือที่ยังไม่ได้บดนะคะจะมีเม็ดเกลือเนี่ยขนาดใหญ่กว่านะคะเวลาเราไปขัดผิวเนี่ยอาจจะรู้สึกระคายเคืองได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องบดเนี่ยเราก็สามารถใช้เม็ดใหญ่ๆเนี่ยค่ะขัดได้แต่ว่าอย่าขัดมากนะคะเพราะว่าถ้าขัดแรงเนี่ยผิวอาจจะแสบได้นะคะหลังจากที่เราบดเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาบรรจุในภาชนะบรรจุของเรานะคะซึ่งอาจจะเป็นกระปุกพลาสติกก็ได้หรือเป็นขวดแก้วก็ได้นะคะแต่เราต้องปิดให้สนิทนะคะถ้าเราปิดไม่สนิทคือดูดความชื้นเข้าไปเวลาเรานำมาใช้เนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเนื่องจากความชื้นเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดจุลินทรีย์ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเสียได้นะคะ

0: เห็นไหมคะว่าเกลือที่เป็นเครื่องปรุงราคาแสนถูกอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็ได้นะคะเสริมความงามแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราอีกด้วยค่ะทำเองก็ได้ง่ายนิดเดียวค่ะ
1: บางครั้งเรื่องของหีบห่อเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของราคารวมถึงเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อก็ทำให้เรามีมายาคติที่ผิดๆนะครับที่ไปเชื่อว่าเครื่องสำอางราคาแพงๆนั้นสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพของผิวพรรณของเราได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเกลือราคาถูกๆที่เราสามารถทำเองนี่แหละครับก็มีคุณสมบัติที่ไม่อ่อนด้อยไปกว่าเครื่องสำอางราคาแพงๆทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองลุกขึ้นมาทดลองทำดูนะครับแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนนั้นดีกว่ากันนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัดนางพญามีวิหารประธานเป็นอาคารทึบขนาด7 ห้องก่อด้วยศิลาแรงหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผาผนังทึบเจาะช่องแสงเป็นลูกกรงสี่เหลี่ยมผิวปูนฉาบด้านนอกของวิหารประดับลายปูนปั้นอันวิจิตรที่แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทางศิลปกรรมจากที่ต่างๆดังเช่นศิลปะล้านนาอันได้แก่ลวดลายพันพฤกษาอันอ่อนช้อยและศิลปะจีนที่เป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆเช่นกรอบลูกฟักลายช่องกระจกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลายยู่อีที่เป็นสัญลักษณ์มงคลของจีนที่พัฒนามาจากกระบี่สั้นที่ชาวจีนนิยมให้กันในวันสำคัญมีความหมายว่าขอให้สมหวังดังปรารถนาลายค้างคาวเป็นสัญลักษณ์มงคลของจีนหมายถึงอายุไขที่ยืนยาว
1: เกือบไปแล้ว
2: เอ้ยไม่ต้องกั้นไว้ด้วยอะครับไม่เห็นที่อื่นเขามีเลยนี่ครับ
1: พระปูนปั้นโบราณพวกนี้มีอายุกว่าหลายร้อยปีน่ะสิสมัย

0: ่อนเขาใช้วิธีปั้นแล้วก็แปะติดผนังพอนานเข้าก็หลุดร่อนง่ายเหลือที่วัดนี้แหละที่สมบูรณ์ที่สุดก็เลยต้องกั้นไม่ให้คนเข้าไปใกล
1: ้ครับฮึบลายพวกนี้สวยจังเลยครับ
0: นี่เรียกว่าลายพลันนพฤกษาได้รับอิทธิพลมาจากเชียงใหม่ดูความเก่งของช่างฝีมือในสมัยนั้นสิเขาใช้สามเหลี่ยมฐานโค้งมาช่วยลบเหลี่ยมของกรอบภาพทำให้ดูอ่อนช้อยไม่แข็งกระด้างไงล่ะ
1: จริงด้วยครับคุณปู่เจ๋งที่สุดเลยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ได้เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำข้าวข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับ เป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยก็ได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: อ๋อโอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
2: ็จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาและเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
3: ครับ
2: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรือ

0: อะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การ1ฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
0: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
0: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่2ก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
1: รู้สึกแบบ
0: น่ากลัวน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
0: ใช่น่ากลัวมาก
1: ๆ
0: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะพอตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
0: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
0: ล
1: ี
0: นเน
1: ี่ย
0: ก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
0: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
1: ครับ
0: Manufacturing practice อ
1: ัน
0: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุดหนึ่งไมครอนนะ
1: หนึ่งไมครอน
0: มันชื่อเฮป้านะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าม
1: าน
0: ะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเป็นผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่

0: มันแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี้นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศออกไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังกระบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
0: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายใน

0: ถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: ว
0: าดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02 3185018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02 318 5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอกล้าเชื่อคนเตรียมต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ครับผม
2: ค่ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค
1: ่
2: ะ
1: ฉ
2: ะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับ

0: เดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทําให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายนะ

0: ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่ครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
2: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
2: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
2: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
2: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะ ป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาใสคมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะครูบีม
2: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
2: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะ
1: ซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไร

0: บ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้

0: บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนเดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลา
3: เจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ

0: สำคัญพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
1: ไป
2: เออพ่อว่าจะพ่อบอกพ่อว่าจะไปเสียอย่างว่าสักมือก็ได้ว่าสำนองก่อนจะไปเตี้ยนเสียไหนยากไปหรือต้นเดียวกัน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางคุณเนี่ยไปหน้าพยัตรวจหน้าพยัตรวจอยู่ไหม
4: คร
3: ับ จะไปผีแม่หน้าพยัตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
3: พอดีพยัตรวจมันชวนมูไปนะเออ
6: ที่กินเขาต้มกินปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
5: ฮะเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปักพวกคุณนี่
8: ก็พวกเอิ้นมันยังคงน้ําแ
9: ม่เอิ้นแล้วเราก็ไป
5: ไปหาปลาบ่
10: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสําคัญ
5: พี่ฮะ
11: ไปปัญญาสําคัญ
5: บ่
12: จังก่อนนี่อีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
5: น้องมาปัก
12: เราว่าปังว่ามันว่าบ่ลืมข้าวเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ใหญ่นั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นจักได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้า
12: สอบมีด้วยสอบเป็นบ้าปะเนี่ย
5: สอบเป็นโต๊ะมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนนมปังควายชีเห็ดได
12: ้เนียนมาเนาะ
5: ขันมีดขันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่นมปังสิปุ๊บอู้ได้แล้วตึ๊ดได้โต๊ะง่ายเลยล่ะ
13: ได้ปลายังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
13: ตักโต
5: ๊ะ5โต๊ะ
13: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต๊ะ
5: เอามาไปเรียนเสร็จ
12: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
13: วะมากินวะ
5: เลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยืนน้ำยืนโอ่ง
12: ยาง
5: อัง
8: เป็นยางอะไร
0: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
14: ธุ์ครับเริ่มจากคำสะพานนั่นละมาจะกินเบิ้ดเลย
15: จะกินแบบนี้แหละขอเป็นคนกินคน
14: ขอนแก่น
15: มันจะด
14: ี
15: ของคนขอนแก่น
14: ครับเราจะกินคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วจะกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
16: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี
0: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พ่อคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่แพไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

แม่แม่แบ่งกันออกเป็น2

0: กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: มันบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
1: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเครียดมาล่องมาลูกใส่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเฮ
3: ้ยลูกหลงเปล่าดอกลูก
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: แมวแมวนี่ตาลาย
4: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
5: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
5: บ่แม่นสิหลายติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบเดี๋ยวคอยเนี้ยทอดทอดต่างๆสิหัวไก่โอ้ๆๆอี
2: พ่ออี
1: แม่ข่อย
2: โอ้ยๆหลาย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่ง
1: เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างนี้ล่ะเนาะว่านี่ห้ามมาแก้จัดการตัวสิไปอุบๆอยู่ไปอบข้างแง่ดอกข้างนี้ยังๆหน่อยน
7: ึงเอ้า
8: ลงมาแล้วก็หมดแดง
7: โอ้ยคิดจะใครผัก
8: มีแต่หมดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
1: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากเลย
4: เขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
5: มันบ่มีเหี้ยเขา
4: บ่เข้ากับบ่เป็นยัง
5: ไม่ละกินไม่ไหวไหวป่าไ
4: หว
5: บ
4: ั
5: ว
4: เอ้ยลุ้นละมึงบัวบัวละมึงป่ากันได้ไหม

0: ดูกูตายแล้วเนี่ย
1: มันจะไม่หันลับนะก้อยปลาไม่ต้อง
2: ปลาปลา
1: ต้นปลาต้นปลาไม่ใช่ไหมปลาไหลก็มาล้างใส่ปลา
2: เนี่ยปลาเนี่ยเนี่ยจวดจวดจวดปลาเสือเสือไม่ใช่ไม่แดง
1: ก้อยเห็นต้นก้อยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงนะจะหมดไม่มีพวกคนเดียวก้อยก้อยเนี่ยนี่ไหม
3: ได้อ่ะนี่สีต้มอันนี้สีก้อยมูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็จะต้ม
4: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
3: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
5: ถ้าแม่ก็กินปลาดุกเด้อที่บ่อยมาปลาดิบเด้อกล้องเต้หน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
1: ขึ้นไปเยอะเลยเลยเกิดหยั่งเตรียมการพร้อมบอลบอลทุกคนค่ะ

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่พูดยาวตะเดียนคนผีลูกเคยคอยสมอง
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานสหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาสถาน
2: ตำพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: นต่อสู้มาแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงมื้อนี้ล่ะต่อสู้มาตั้งมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มาง่มหญ้าแต่นําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาอันพวกสารพิษมาเฮาสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็มากันคือเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดซุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: เดียวนึงทหารหน้าแปดกองทัพค่ะ
1: คนแม่หยัง
0: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเล่นยังได
2: ้เอาตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้แท้บ้านยันว่ายัน
3: เห็นเขาเหยียบย่ำนำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในยกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทยบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีก
4: เขาบอกว่าจะสอบท่าน
3: บ่มีที่เพิ่งทีอาศัยใด
4: ฮับปูสาต้อง
5: ม
4: ี
5: มันเห็นยังไงกับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังไงขี่รถบืนขอมาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
6: เขาก็หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายอย่างล่ะค่ะมีความหมายอย่างเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
7: มาเขาบอกจะพัฒนาได้จังไหนที
6: พวกคุณบัวกาเสียสละระว่านี
8: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
6: เขาก็ฮักมองนีลามองหวังว่า
7: อยู่
6: มากับ
7: พ่อตาเมียมันมีตาบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
9: ค่ะ
7: เพราะว่าต่อแล้วก็ว่าต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
9: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
7: มันมีกระสร้างถ้าประตูได้โต้ตานถ้าว่าประตูได้บันอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตัวมูแม่กับวางสิแล้วเนาะ
10: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยายพี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส

กลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผม

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะนะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ

0: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
1: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
0: งัดออกมา
1: อ๋อ
0: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
1: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
0: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
1: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
1: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
0: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
1: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มงุ้มกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ถ้าใหญ่ใหญ่เยอะ
1: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะหาม
0: ันไม่ง่ายปากก็หายากไง
1: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
0: อ้าปาก
1: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
0: นั่นฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
1: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
0: หมดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
0: เพิ่มพับทันทีเลย
1: มันก็เล็งยากนะครับ
0: เข้าหินเลย
1: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
0: ใช่อันนี้ว่านั่นอ่าได้อ่าได้อ่าได้อ่าได้
1: เอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโ
0: อ้
1: โอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของพูแล้วตอนนี้
2: กันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่พูจะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
0: นี่ไง
1: เออนี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
2: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
1: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงม่วงข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
0: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
1: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของกูสิ
0: เมื่อกี
1: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี้เหรอครับ
0: ใช่
1: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
0: ใช่มันจะเป็นน้ำเลยจาก12ค่ำ
1: จ้ะ
0: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไร
1: ครับ

0: ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะเป็นช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
1: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้คนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
2: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
1: จ้า
2: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันบางทีมันติดมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
2: เหมือนแสงแดดม
1: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วย
2: อ๋อ
1: ด้วยเห็นหรือยัง
3: นี่ไง
1: นู่นเห็นยัง
3: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
3: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
2: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
2: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
2: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
2: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย่างน
2: ี้
1: ก่อนนะ
2: เฮ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
2: อุ้ยมา
1: แล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
2: ๆคือภูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
2: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่ภูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
2: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
2: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟรช
2: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: ได้
2: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
2: เ
1: หร
2: อเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีท่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
2: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช
2: ่ตรงนี้ไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
2: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้าร้อนเนี่ย
2: เยอะ
1: ใช่
2: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
4: มันบางทีน้ำแท่งเยอะ
2: ครับ
4: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ำจืดเลยถ้าโดนน้ำจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ใ
1: ช่นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้แล้ว
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง
2: ่
1: ายๆ
2: ใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจส่อใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงนี้ตรงนี้ใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงล่างเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: ตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
0: ครับ
2: แล้วใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
1: มันไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมหมดเลยมันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะมะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากคร
4: ับ เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี
5: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม1เล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกสก1เล่มชื่อบนทั้งสองเล่มเขียนด้วยเส้นหอระดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีกหนึ่งเล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
8: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
9: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
7: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยล่าชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
9: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
10: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
9: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น2นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเรื่องราวของสูตรเมนูอาหารสร้างอาชีพ4วันนี้สตังมีเรื่องราวดีๆนั่นก็คือสูตรน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้ำพริกนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนไทยไม่ว่าเราจะเดินทางไปภาคไหนๆนะครับก็จะมีน้ำพริกที่แตกต่างกันออกไปสูตรที่1วันนี้สตังขอนำเสนอสูตรน้ำพริกกะปิในแบบฉบับของสตังขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มต้นเตรียมแช่กุ้งแห้งเด็ดมะเขือพวงเตรียมไว้ตามไปจึงซอยหอมแดงก่อนจะผ่าแบ่งมะนาว
0: เนื่องจากว่าสตังเดินทางไปทั่วประเทศนะครับด้วยระยะเวลาในการถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งก็ประมาณ10กว่าปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเบื้องหลังมา10กว่าปีรวมๆแล้วเดินทางทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณ20กว่าปีสตางค์ก็เลยได้ชิมรสชาติน้ำพริกกะปิของคุณป้าคุณย่าคุณยายในหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคเลยครับสำคัญที่สุดเลยที่สตางค์เลือกเน้นก็คือว่าถ้าเป็นน้ำพริกกะปิสูตรสตังนะครับสตังจะเลือกใช้เฉพาะมะนาวแป้นเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามันจะให้กลิ่นความหอมครับถ้าเป็นมะนาวชนิดอื่นเนี่ยให้ความเปรี้ยวแต่อาจจะไม่ให้ความหอมนะครับสตังอยากให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ดูสูตรน้ำพริกกะปิของสตังนะครับเผื่อว่าวันหลังจะออกเรือนจะได้เอาไปมัดใจคุณแม่ของสามีในอนาคตนะครับสตังจะเอาจาก3พื้นที่มาตำรวมกันนั่นก็คือกะปิจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตรังและก็จากระยองแต่ไม่ได้หมายความว่ากะปิจากจังหวัดอื่นไม่อร่อยนะครับแต่ว่าสตังไปชิมแล้วติดใจก็เลยเอามารวมกันก็เลยกลายมาเป็นสูตรน้ำพริกกะปิของสตังนั่นเองครับ
1: หลังจากนั้นจึงนำกะปิมาแนบกับตะหลิวแล้วนำไปย่างไฟซึ่งเป็นเคล็ดลับที่คุณแม่สอนสตังมานะครับทำให้กะปิมีกลิ่นหอมเพราะมีความเกรียมไหม้หน่อยๆอร่อยเลยล่ะครับ
0: หอมหอมกลิ่นกะปิย่างครับเคยจีดีปรีซอสกับ
1: จากนั้นจึงมาขัดถูให้ขนของผลมะอึกหลุดออกได้ง่ายเคล็ดลับเราจะใช้ฝอยล้างจานขัดนะครับก่อนจะซอยหั่นไว้จัดการทอดปลาทูไว้กินคู่กับน้ำพริกกะปิทอดไปให้เกรียมสุกเหลืองน่ากินจังเลยครับและมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้กับเมนูนี้นั่นก็คือผักลวกกะทินำหัวกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือตามไปคือหอมแดงบุบวันนี้สตังจะลวกผัก4ชนิดนั่นก็คือผักกูดผักเหลียงผักบุ้งและยอดชะอมได้เวลาเตรียมโขลกน้ำพริกนำกุ้งแห้งลงโขลกโขลกไปให้แหลกก่อนจะตักแยกพักไว้จากนั้นจึงนำพริกขี้หนูลงโขลกตามตกด้วยพริกจินดาตามมาคือกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกไปให้แหลกปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บแล้วจึงนำกะปิใส่ลงตามไปคือกุ้งแห้งจากนั้นจึงใส่มะนาวน้ำปลาได้เวลานำมะอึกลงใส่โขลกบุบไว้คือมะเขือพวงก่อนจะนำใส่ครกหน้าตามันช่างน่ากินจังเลยครับเมนูนี้สตังขออนุญาตรับประทานน้ำพริกกะปิตามแบบฉบับปู่ย่าตายายตั้งแต่โบราณโบราณด้วยการเปิบมือโดยจะฉีกเนื้อปลาทูลงใส่ตามไปคือสตอและผักลวกบวกประสานด้วยน้ำพริกกะปิคลุกขยำให้เข้ากันเ รสชาตินั้นสุดบรรยายอร่อยมากมายหอมกลิ่นกะปิมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเด็ดที่ผักลวกบวกประสานรสชาติได้ความมันจากกะทิมิผิดหวังคือสตอเห็นหน้าตาสตังก็คงพอจะบอกได้ว่ามันอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำพริกปลาทูครับ
1: เริ่มต้นจัดการนำปลาทูแม่กลองที่ผ่านการนึ่งนำลงไปทอดในกระทะจากนั้นจึงเตรียมหั่นหัวหอมนำมะนาวมาผ่าแบ่งก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยว

0: ั้งเตาแล้วนำเอาพริกหนุ่มลงไปคั่วแนบจี่คั่วไปกับกระทะจนพริกหนุ่มเกรียมสุกก็ใช้ได้จากนั้นจึงคั่วพริกจินดาหอมแดงและกระเทียม
1: สมุนไพรที่เราจะเอามาโขลกน้ำพริกปลาทูนะครับเราก็จะทำการนำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่คั่วนะครับก็สามารถที่จะนำไปปิ้งย่างได้นะครับไปย่างไฟไปปิ้งไฟให้มันมีกลิ่นความหอมก็ใช้ได้เช่นกันครับถ้าเราเอามาคั่วแบบนี้เราก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ค่อยคั่วให้น้ำมันสมุนไพรที่อยู่ในหอมกระเทียมเนี่ยมันหอมออกมาครับแค่เราคั่วเพียงแป๊บเดียวนะครับก็ได้กลิ่นความหอมจากหอมแดงแล้วฮะ

0: นั้นจึงจัดการลอกเปลือกพริกนม
1: เคล็ดลับในการดึงลอกพริกหนุ่มให้มันออกง่ายเนี่ยเราสามารถมาดึงลอกปอกในน้ำได้นะครับและมันจะช่วยให้เราไม่ร้อนมือด้วยครับ

0: แล้วจึงนำปลาทูมาแกะก้างออกหั่นเตรียมไว้คือผักชีเพื่อโรยหน้าได้เวลาโขลกน้ำพริกนำสมุนไพรลงไปโขลกให้แหลก
1: สากมันใหญ่โขลกสะใจไม่นานก็แหลกนะครับ
0: แล้วตามลงไปคือพริกหนุ่มเมื่อพริกแหลกแทรกตามไปคือปลาทูปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำต้มสุกโขลกไปให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากัน
1: ถ้าใครต้องการแบบเหลวๆก็สามารถเติมน้ำต้มสุกลงไปเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าสตังชอบแบบเนื้อเนื้อก็เลยเติมน้ำต้มสุกไปเพียงเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้ว

ผู้ชมครับความอร่อยสุดของน้ำพริกเนี่ยมันก็อยู่ที่ก้นครกนี่แหละครับอันนี้คือเราตักขึ้นมาไม่หมดแล้วนะครับต้องใช้ตัวพลูเนี่ยไปกวาดขึ้นมาอันนี้ขอทดสอบนอกรอบก่อนนะฮะ

พลูมักจะนิยมกินคู่กับผักสดต่างๆโดยเฉพาะถั่วพลูสตางว่ามันเข้ากันเคียงคู่อร่อยมากได้ความหอมและความมันจากเนื้อปลาทูหวานๆประสานความเปรี้ยวแซ่บตัดเค็มหอมเต็มๆคือกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วจะกินคู่กับแตงกวาก็เข้ากันหรือจะกินห่อเป็นคำเมี่ยงด้วยผักก็ยิ่งหลงรักน้ำพริกปลาทูเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกตาแดงแมงดา
1: เริ่มด้วยการแช่มะขามเปียกในน้ำอุ่นแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่มาตัดแบ่งไว
0: ้ที่ได้ชื่อว่าน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็น่าจะมาจากสีสันที่มันแดงนี่แหละครับแต่ถ้ากระเด็นเข้าตาก็น่าจะแดง
1: นำกะปิห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปย่างไฟจนกว่าจะสุกหอมพร้อมนำเกลือลงกระทะจัดการคั่วพริก
0: เคล็ดลับในการคั่วพริกนะครับแล้วทำให้กลิ่นฉุนน้อยลงเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับ
1: คั่วไปจนพริกแห้งเม็ดใหญ่สุกพร้อมตามมาจึงคั่วพริกแห้งเม็ดเล็ก
0: เคล็ดลับในการใช้เกลือนะครับสตางค์ว่ามันช่วยลดกลิ่นฉุนได้จริงๆเพราะว่าพริกแห้งเม็ดใหญ่เนี่ยไม่มีการจามนะครับแต่ว่าพริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีความเผ็ดกว่าจามแค่2ทีแต่ถ้าปกติถ้าคั่วแบบนี้ไม่ใส่เกลือเนี่ยก็คงจะจามเยอะกว่านี้ฮะแล้วการคั่วพริกเพื่อเอาไปตำน้ำพริกนะครับเราจำเป็นจะต้องคอยหมั่นคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วพริกมันจะไม่ดำถ้าไม่ดำน้ำพริกเราสีจะไม่สวยนะครับ
1: ตามไปจึงคั่วหอมแดงและกระเทียมคั่วไปจนกว่าสมุนไพรจะส่งกลิ่นหอมต่อจากนั้นจึงคั่วแมงดา
0: แมงดาที่เราเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวผู้เนื่องจากว่าตัวผู้นะครับจะให้กลิ่นมากกว่าตัวเมียครับถ้าคุณผู้ชมหาแมงดาไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ใบทำมังนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าใบเนี่ยจะให้กลิ่นแมงดาสามารถไปดูคลิปย้อนหลังรายการภัตตาคารบ้านทุ่งตอนใบทำมังได้เลยครับ
1: เตรียมคั้นไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงแกะแมงดาโดยจะเด็ดหัวเด็ดขาและเด็ดปีกออกก่อนจะลงคมสับให้ละเอียดจากนั้นจึงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ไปปั่นให้ละเอียดตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กนำพาหอมแดงและกระเทียมลงไปโขลกตำโขลกไปจนกว่าจะป่นแหลกเติมตามใส่คือกะปิและแมงดาโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำพริกลงใส่ทั้ง2ชนิด
0: ตอนนี้นะครับเราใส่พริกลงไปนี่เต็มครกสตางค์เลยต้องขอเปลี่ยนสากสากอันแรกมันใหญ่ไปอันนี้มันจะทะลุทะลวงเข้าไปได
1: ้ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำต้มสุกโขลกให้ทุกอย่างประสานรสชาติ
0: กว่าจะเสร็จเมนูน้ำพริกตาแดงสตังค์นะครับจะหมดแรงซะก่อนแล้วตอนนี้กำลังดึงแขนอยู่กับน้ำพริกนี่แหละครับพอเราปรุงเครื่องปรุงเข้าไปมันก็จะมีความหนืดเหนียวขึ้นด้วยครับ
1: โขลกต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ

0: น้ำพริกที่มันติดค้างอยู่คาครกแบบนี้นะครับถ้าเราเอาข้าวมาคลุกและเอาข้าวไปผัดนะครับอร่อยอย่างแรง
1: จากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันนำพาน้ำพริกลงไปผัดให้พอหอมเคล็ดลับนี้จะช่วยให้เราสามารถเก็บน้ำพริกไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูนี้มักจะกินคู่กับเป็ดต้มยางมะตูมและหน่อไม้ต้มน้ำย่านางซึ่งน้ำย่านางมีคุณสมบัติเป็นฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนของน้ำพริกตาแดงนั่นเองรสชาติเผ็ดร้อนไม่เกรงใจใครหอมกลิ่นสมุนไพรที่เราคั่วเข้ากันลงตัวกับหน่อไม้หอมกลิ่นแมงดาพ่วงพามากินคู่ไข่ต้มยิ่งน่าชมผสมรสชาติจะทำกินเองหรือทำขายก็ไม่พลาดรับประกันได้เลยครับ

0: มาลุยต่อกับน้ำพริกสูตรที่4ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ำพริกเผากากหมูครับ
1: เริ่มต้นเตรียมซอยหอมแดงตามไปจึงแช่มะขามเปียกโขลกกระเทียมเตรียมไว้จัดการหั่นมันหมูให้กลายเป็นชิ้นๆจากนั้นจึงตั้งกระทะใส่น้ำเล็กน้อยก่อนจะนำมันหมูลงไปเจียวแล้วจึงมาเตรียมตัดแบ่งพริกแห้งเม็ดใหญ่

0: ตามไปจึงคันมะขามเปียกเราจะเจียวมันหมูด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะเริ่มสุกเหลือง
1: หลังจากที่เราแลดูว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดไฟแรงได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าเราจะไล่น้ำมันออกจากมันหมูให้มากที่สุดนะครับและมันจะกลายมาเป็นกา

น้ำมันหมูเราก็ไม่ได้ทิ้งจะเอาไว้เจียวหอมและกระเทียมจากนั้นเตรียมทอดพริกแห้งเม็ดใหญ่ตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วเทน้ำมันหมูลงกระทะได้วาระเจียวกระเทียมเจียวไปจนกว่าจะเหลืองสุกรุกต่อเจียวหอมแดงโดยจะใช้น้ำมันหมูเช่นกันกว่าจะเจียวจนสุกเหลืองนั้นก็ใช้เวลาสักระ

ขั้นตอนต่อไปจึงนำพริกลงไปโขลกให้แหลกแทรกตามไปคือหอมแดงและกระเทียมเจียวโขลกไปให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำกะปิลงไปทอดในน้ำมันให้พอ

ร้อมนำใส่ครกยกสากโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปจึงนำน้ำมันหมูลงกระทะตักพริกที่โขลกไว้ลงไปผัดจนส่งกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาผัดให้เครื่องปรุงประสานน้ำพริก

0: ดยเรามักจะนิยมกินกับผักลวกต่างๆสตางค์มีเคล็ดลับดีๆในการลวกผักให้น่ารับประทานคนโบราณมักจะใช้กระทะทองเหลืองโดยเราจะใส่เกลือเพื่อช่วยรักษาสีสันความเขียวสดของผักใส่น้ำมันพืชเพื่อช่วยให้ผักแลดูเงางามแล้วเติมตามด้วยน้ำตาลทรายลงไป
1: น้ำตาลทรายจะช่วยทำให้ผักที่เราลวกนะครับมีความกรอบและดูอวบอิ่มน่ารับประทานนั่นเองครับ
0: และเราจะลวกผักในน้ำเดือดจัดจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็นทันทีเพื่อช่วยน็อกเม็ดสีคลอโรพลาสต์ไม่ให้แตกทำให้ผักคงความเขียวไม่เหลืองคล้ำวันนี้สตางลวกผักหลายชนิดเพื่อเอามาเป็นผักเคียงกินคู่กับน้ำพริกเผา

รสชาติน้ำพริกเผากากหมูมันช่างสุดหรูมีครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดนำกากหมูยิ่งทำให้อร่อยกัดเข้าไปได้รสสัมผัสเด่นชัดคือกลิ่นความหอมจากกระเทียมและหอมเจียวยิ่งกินคู่กับผักลวกบวกประสานรสชาติเข้ากันได้ดีเกินคาดสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับกับภาพความสำเร็จของน้ำพริกทั้ง4สูตรเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับเมื่อดูแล้วอยากจะนำไปทำรับประทานเองบ้างไหมครับหรือถ้าใครอยากจะทำขายก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะครับปรับปรุงสูตรได้ตามชอบใจเลยนะครับและต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลากหลายคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าสูตรอาหารตั้งแต่สูตรหน้าข้าวเหนียวสูตรขนมจีนน้ำยาสูตรน้ำยำต่างๆว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับและอย่าลืมถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์แบบนี้ก็สามารถส่งต่อบอกต่อให้กับคนที่คุณผู้ชมรักด้วยเผื่อเขาจะได้เอาไปทำเป็นอาชีพหรือไม่ก็อย่างน้อยจะได้ปรุงรับประทานเองที่บ้านนะครับเพราะสตางเองก็ได้รับสูตรดีๆเนื่องมาจากการเดินทางไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้ไปพบเจอพี่ป้าย่ายายมอบสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้สัตว์จนสามารถทำได้แบบนี้ละครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวน

0: เติมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตรู้จักกับรากเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องราวของตัวเราในปัจจุบันครับความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานะครับและเมื่อมีความเจ็บป่วยมนุษย์ก็พยายามดิ้นรนหาทางบำบัดรักษาเพื่อความอยู่รอดวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปบนเส้นทางของศาสตร์ยาไทยว่ามีวิวัฒนาการอย่างไรจนกระทั่งกลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่เราในวันนี้ครับ

อันที่จริงแล้วถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องของยาไทยแพทย์แผนไทยเราคงต้องย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยนั้นการแพทย์แผนไทยเป็นการผสมผสานการแพทย์แผนอินเดียแผนอายุรเวทการแพทย์แผนจีนรวมกับคติความเชื่อของท้องถิ่นนะครับมีตำราการแพทย์ต่างๆที่มักจะอ้างถึงตำราโอสถพระนารายณ์ที่ถือว่าเป็นเภสัชตำรับเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสยามที่ตกทอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

0: มีเอกสารสำคัญอีกชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายมีการบันทึกตำราศาสตร์ต่างๆเอาไว้มีการบันทึกตัวยาต่างๆตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายลงมาจนถึงสมเด็จพระเพทราชาเลยแล้วเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับหมอยาซึ่งเป็นชาวต่างประเทศด้วยเช่นพวกขี้ผึ้งรักษาต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นสูตรยาของชาวตะวันตกก็แสดงว่าเรามีวิธีการรักษามีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีตำรายาแน่นอนอยู่แล้วในสมัยวิทยานะคะไอ้ตัวนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ส่งหรือว่าผู้คนที่เป็นหมอเนี่ยนะมันไม่ได้สืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีสมัยต้นรัตนโกสินทร์อันนี้เห็นชัด
1: ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกบ้านเมืองเราเสียหายเยอะนะครับและความเสียหายก็ปรากฏต่อเนื่องชัดเจนมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยในครั้งนั้นมีการแสวงหาตำรายาหรือคัมภีร์ต่างๆที่มีการจดบันทึกไว้แล้วก็รวบรวมขึ้นมาใหม่ราวๆปี2350หรือว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ครับ
0: โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่2เห็นชัดเจนนะคะก็เกิดการที่บอกว่ามีพระราชโองการให้รวบรวมตำรายาที่ไปอยู่ตามตระกูลต่างๆตามบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะคะรวบรวมเอามาไว้เห็นชัดที่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองจันทบุรีนะคะก็มีการรวบรวมตำรายาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งมาให้ที่ส่วนกลางคือเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่าที่จันทบุรีเนี่ยไม่มีความเสียหายหรือว่าผู้คนเคลื่อนย้ายออกไปเพราะสุดสงครามมากก็เลยเป็นสาเหตุที่มาว่าไปรวบรวมมาไว้ที่จากที่จันทบุรีเนี่ยโดยพระยาจันทบุรีกล่อมเนี่ยนะคะก็ส่งมาให้เรียกว่าตำราพระโอสถเนี่ยนะคะในสมัยกาลที่2
1: ครั้งนั้นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้เลือกตำรายามาจารึกบนหินอ่อนและประดับไว้ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมื่อรัชกาลที่3เสด็จขึ้นครองราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพครั้งใหญ่ทรงได้จารึกความรู้ต่างๆหลายสาขาลงบนแผ่นศิลาทำให้ตำรายาที่วัดโพนั้นมีความสมบูรณ์ครอบคลุมการรักษาความเจ็บป่วยต่างๆแทบทุกโรคถือเป็นการรวบรวมตำรายาในสมัยรัชกาลที่2ที่วัดราชโอรสซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความถูกต้องและจารึกลงบนแผ่นศิลาจนสมบูรณ์
0: สิ่งเหล่านี้ต้องมีการรวบรวมขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็คล้ายๆกับเรื่องของวรรณคดีนะเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันประกอบขึ้นมาเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ทางสังคมทางชุมชนของมนุษย์นะคะที่จำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยเป็นความจำเป
1: ็
0: น
1: ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 นะครับพระองค์ทรงปฏิสังขรณ์และสถาปนาวัดโพธารามและยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและโปรดให้ตั้งตำรายาและฤาษีดัดตนไว้เป็นฐานตรงนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมตำรายาไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะครับ
2: สมัยก่อนหน้านั้นก็คงมีไม่กี่ท่า 20-30 ท่าอยู่ที่ช่องกุดไม่ได้อยู่ตามภูเขามอแบบนี้เพราะว่าภูเขามอที่เราเห็นรูปปั้นฤาษีดัดตนนี้มาประดับประดาภูเขามอในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3
1: นั่นท่าอะไรครับพี
2: ่อันนั้นท่าทางด้านบนนั้นเวลาคนเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นท่าต้อนรับแขก
1: แล้วช่วยให้อะไรครับ
2: ทำให้กำจัดอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเห็นมันจะทำให้ร่างกายหลังเราเนี่ยแข็งแรง
1: ครับ
2: ของเก่าดั้งเดิมนั้นมีอยู่24ท่า25ตนท่า24แต่2ตนร่วมกันทำอยู่แต่มันเป็นท
1: ่าเดียว
2: ครับท่า24นี้แก้ลมกรด คือให้ลมวิ่งตามสรองร่างกายทั้ง2ตนเลยทีเดียวตรงนี
1: ้
2: ที่นิ้วนะครับที่นิ้วตรงนี
1: ้
2: เขาไม่ซ่อมเพราะอยากจะให้รู้ว่าด้านในนั้นเป็นวัตถุอะไรที่รอหนึ่งพระองค์ท่านได้สร้างเอาไว้ก็คือหินเหนียวเขาไฟ ที่เราเห็นด้านนอกนี้รัชกาลที่3
3: ครับ
2: เป็นดีบุกผสมกับดินเหนียวมาอบของรัชกาลที่1
1: นอกจากในตัววัดโพนะครับที่มีการรวบรวมตำรับยาและเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้วเรายังมีอีกสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือโรงเรียนแพทย์แผนไทยสำนักวัดพระเชตุพนก่อตั้งในปี2498นะครับถือเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรองรับวิทยาฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนแพทย์แผนไทยนี้อยู่ที่บริเวณท่าเตียนแห่งนี้เดี๋ยวเราไปกันครับ
4: แพทย์แผนไทยนะคะถ้าถามถึงเรื่องความสำคัญเนี่ยก็มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดมาใช้ในการดูแลนะคะดูแลสุขภาพนะคะรักษาผู้คนในท้องถิ่นในชุมชนนั้นอย่างเรื่องยาเนี่ยเขาบอกว่าจะเรียกว่ายาได้ก็คือต้องมีสมุนไพรตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันแต่ถ้าเป็นสมุนไพรเดียวจะถามว่าเป็นยาไหมมันก็เขาก็เรียกกันติดปากนะคะยาสมุนไพรเหมือนกันแต่อยู่ในรูปแบบของสมุนไพรเดียว
1: แต่ไม่ใช่ยาตำรับ
4: ไม่ใช่ยาตำรับเนี่ยคือมีสมุนไพรอยู่ชนิดเดียว
1: ครับ
4: อย่างของแผนไทยเราเนี่ยก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือจะมีอยู่3สมุฏฐานเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของความร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของลมที่อยู่ในร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเรื่องของน้ำที่อยู่ในร่างกายเราหรือที่เขาเรียกกันว่าระบบของปิตะวาตะแล้วก็เสมหะของแผนไทยอ่ะนะคะตรงนั้น3ระบบนี้จะเป็นกลไกหมอไทยก็จะดูว่าระบบไหนมันทำงานเกินหรือทำงานพล่องไปเนี่ยหมอไทยก็จะทำระบบนี้ให้สมดุลโดยการตั้งตำรับยาเข้าไป
1: ในเขตเมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตมีร้านหมอยาอยู่หลายร้านนะครับและนี่ครับบ้านหมอหวานบำรุงชาติศาสนายาไทยที่ตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมืองย่านเสาชิงช้าครับ
5: พูดถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งนะคะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยพอเราโตมาเราก็จะมีชุดความรู้ว่าโอเคทางสามแพร่งเนี่ยจะเป็นที่ที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่เหมาะกับการที่จะมาตั้งบ้านเรือนที่พักอาศัยนะคะ
6: พี่เอ๋ครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับโอ้ตรงนี้สามแพร่งอย่างที่พูดใช่ไหมครับเนี่ย
5: ใช่ค่ะด้วยตำแหน่งที่ตั้งของบ้านหมอหวานนะคะอยู่ตรงกับทางสามแพร่งพอดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่เสริมกับมีพวงจุ้ยที่เสริมกิจการการซ่อมการรักษาหรือกิจการที่ใช้ของมีคมในการหั่นหรือว่าสับอันนี้เป็นเครื่องบดยาแบบที่ใช้มือโยกนะคะอย่างสัญลักษณ์รูปดาว5แฉกอยู่เนี้ยค่ะเรียกว่าตราเฉลวนะคะ
6: อ๋อที่เรียกว่าเฉลว
5: ใช่ค่ะเฉลวเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเครื่องรางที่หมอใช้เวลาที่หมอจะปรุงยาค่ะเก็บสมุนไพรจากป่ามาแล้วเวลาพอจะมาปรุงทีก็จะต้องมีการสวดมนต์เรียกปลุกให้ยาสมุนไพรเนี่ยออกตื่นออกมามีฤทธิ์มีสรรพคุณก่อนนะ
0: การปักเฉลวที่หม้อยาก็จะมากันไม่ให้พวกสิ่งที่เป็นสาธารพวกคนสิ่งสกปรกความชั่วร้ายเข้ามาสู่ในตัวยา
5: หมอหวานรอดม่วงเป็นคุณตาทวดของพี่เองค่ะท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็มาสร้างบ้านหมอหวานขึ้นในช่วงพระพุทธศักราช2467นะคะซึ่งเป็นช่วงปลายรัชกาลที่6ตอนเด็กๆได้มาที่บ้านนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยก็มาทุกเสาร์อาทิตย์คุณแม่คุณพ่อจะพามาส่งไว้ให้อยู่กับคุณยายแล้วก็คุณน้าคุณป้าก็ช่วยกันเลี้ยงแบบนี้นะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศการปรุงยาเห็นแบบไม่ได้ตั้งใจจะเห็นแต่ว่าเราก็ซึมซับเรื่องของกลิ่นหรือเรื่องของการที่เวลาปรุงยาทีเปิดเครื่องบดยาทีบ้านจะสั่นงึ้งค่ะอันนี้ก็จะเห็นเป็นใบมีดนะคะแล้วก็ที่มันจะหมุนรอบเวลาที่เราเทตัวยาลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จะเปิดเครื่องก็จะทำงานแต่ว่าไม่ได้ถูกปลูกฝังหรือว่าวางตัวมาว่าโตขึ้นมาแล้วต้องมาสืบทอดกิจการตรงนี้ค่ะจนกระทั่งต้นที่จะหันกลับมาเห็นเนี่ยตอนที่เราเรียนจบแล้วเราได้ทำงานประจำเราก็จะได้ไปเห็นโลกภายนอกได้ไปที่นู่นที่ด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราก็ดันไปพบว่ากิจการหลายๆกิจการซึ่งเราเคยไปทีอ้าวกิจการนั้นเลิกทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดาย
8: ทองคำเปลวนะคะเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งจัดว่าเป็นธาตุวัตถุค่ะมีฤทธิ์เป็น

0: ายเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณปัญญายุวัฒนะเรานำมาใช้หุ้มยาหอมเนื่องจากเราต้องการสรรพคุณทางยานะคะไปเรียนแพทย์แผนไทยที่วัดโพให้มีพื้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แผนไทยให้รู้จักเรื่องของตัวยาต่างๆสรรพคุณพิกัดยาต่างๆหรือว่าวิธีการปรุงยาค่ะวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในการปรุงยาหอมเป็นเช่นอัมพันทองก็คือจะเป็นเมือกมันกรรมคุณของปลาวาฬนะคะหรือถ้าให้เข้าใจง่ายก็คืออสุจิของปลาวาฬนั่นเองก็จะมีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังแล้วก็มีพิมพ์เศษเกล็ดค่ะพิมพ์เศษเกล็ดก็จะมาจากน้ำค้างที่หยดลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วเจออากาศเย็นจับกับเยื่อไผ่ก็พอเคาะออกมาค่ะก็จะเป็นมีลักษณะเป็นเกล็ดแบบนี้แต่สีมันก็จะไม่มันจะไม่ใช่พิมพ์เศษสังเคราะห์มันเป็นพิมพ์เศษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติวิธีการรักษาสูตรตำรับที่จากรุ่น1ถึงรุ่น2จากรุ่น2ถึงรุ่น3นะคะก็คือจากรุ่น1ถึงรุ่น2เนี่ยคือคุณทวดกับคุณยายเนี่ยคือพี่เกิดไม่ทันแต่พี่ก็คือคงมีการจดบันทึกอยู่ว่าคุณยายก็ช่วยคุณทวดปรุงอยู่แล้วตั้งแต่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการที่จะขาดช่วงตรงนั้นพอมารุ่นที่2รุ่นคุณยายถึงรุ่นที่3เนี่ยคุณป้าจะจดแล้วมันก็เคยจะมีเอกสารที่เคยขอขึ้นทะเบียนอย.ไว้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีรายละเอียดว่าสูตรตำรับคือมีอะไรบ้างสัดส่วนเป็นยังไงส่วนรุ่นของเราเราก็เอาทุกอย่างเข้าไปใน Excel หมอหวานเองเนี่ยก็อยู่ในยุคที่หมอไทยก็ต้องปรับตัวให้ทันสมัยนะคะทัดเทียมกับหมอฝรั่งหรือว่าทางตะวันตกรูปแบบร้านขายยาเองก็จึงมีหน้าตาเหมือนร้านขายยาทางตะวันตกด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชื่ออาคารบำรุงชาติศาสนายาไทยเนี่ยเหมือนเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานที่พยายามจะสื่อว่าตั้งใจที่จะทำให้ยาไทยเนี่ยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
1: และถ้าพูดถึงหมอยาในอดีตหลายคนคงรู้จักหมอพรหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
2: กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยที่คนเรียกว่าหมอพรเนี่ยก็จากเบื้องต้นก็จากที่พระองค์ท่านทรงออกจากราชการมานะครับพระองค์ท่านก็มีความสนใจพระองค์ท่านก็เข้าไปเรียนกับหมอหลวงแล้วก็ใช้พื้นที่ของวังเนี่ยใช้พื้นที่ของวังของเสด็จเนี่ยทำเป็นสถานที่ทดลองยาการที่พระองค์ท่านเนี่ยศึกษาเรื่องยาจนแตกฉานเนี่ยก็มีคัมภีร์ที่คนรู้จักกันก็คือคัมภีร์อติสรวัตรจนทำให้เป็นมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าสูตรยาที่พระองค์ท่านคิดค้นจากภาพถ่ายที่เห็นนะท่านคิดค้นเองแล้วก็เอาตำรายาจากหมอหลวงตำรายาจากผู้สุขเนี่ยมาปรุงแต่งใหม่เพราะฉะนั้นตำรายาพระองค์ท่านจึงเป็นที่ยอมรับของคนแล้วก็ใช้รักษาโรคได้อย่างดี
3: อีกส่วนหนึ่งแล้วก็คือความรู้จากยาที่มาจากชาวต่างประเทศก็คือคนจีนนะคะยาจีนก็เข้ามากับคนจีนด้วยนะคะ
4: แพทย์แผนจีนก็เป็นศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งนะคะเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวในเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการรักษาแบบเป็นระบบเป็นองค์รวมเน้นท้ายสมุนไพรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีวิธีการรักษาที่เป็นต้นแบบเฉพาะของตนเองเช่นการฝังเข็มการครอบแก้วการรมยาเป็นต้นนะคะคนจีนที่อพยพเข้ามาในไทยเขาก็นำยาเข้ามาเช่นโสมไม่ก็ตังกุยที่เราเคยได้ยินเนาะเข้ามาพร้อมๆกับคนจีนเลยคนจีนเนี่ยเอายาจีนเข้ามาในเมืองไทยใช่ปะเสร็จแล้วมันก็เลยจะมารวมกับแพทย์แผนไทยด้วยเราจะเห็นว่าหลายๆตำรับของยาไทยเนี่ยจะมียาจีนผสมอยู่ด้วยและเป็นตำรับเลยยกตัวอย่างเช่นตังกุยเนี่ยก็จะอยู่ในตำรับยาไทยก็มีเช่นเดียวกัน
1: ในอดีตนะครับสยามเองก็รับความรู้ทางการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่5และเมื่อมีการเปิดโรงพยาบาลสิริราชแม้ว่าระยะแรกๆเองจะมีการใช้แพทย์แผนไทยควบคู่กันไปและก็ยังได้รับความนิยมอยู่แต่ต่อมาเมื่อเปิดโรงเรียนแพทย์แผนปัจจุบันและเริ่มมีบัณฑิตออกไปรักษาประชาชนด้วยการแพทย์และยาแผนปัจจุบันมากขึ้นแพทย์แผนไทยก็เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงครับ
5: ตอนนั้นมีเริ่มมี2ศาสตร์แล้วนะก็คือศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามาเป็นกระแสหลักของประเทศผู้คนประชาชนก็ได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แบบตะวันตกเนี่ยแหละค่ะ
3: มันอาจจะ

0: สูญหายไปส่วนหนึ่งก็คือเราไม่มีโรงเรียนแพทย์แล้วก็อาจจะอยู่ในวัดใช่ไหมอาจจะอยู่ในโบสถ์ต่างๆแต่ว่าโดยทั่วไปในพื้นที่ของเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยนะหมอยาหรือว่าผู้รักษาโรคจะเดินไปหาผู้คนในชุมชนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้บ้านก็เหมือนกับหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของดนตรีเนี่ยก็ใช่ก็คือจะสืบกันอยู่ในตระกูลนะอยู่ในพวกของคนที่เป็นผู้ที่เป็นลูกหลานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่แบบเข้ามาขอความรู
1: ้ในช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่6นะครับอาจถือได้ว่าเป็นช่วงตกต่ำของแพทย์แผนไทยตามบันทึกบอกว่าในช่วงนั้นเองมีการยกเลิกการเรียนแพทย์แผนไทยโดยให้เหตุผลว่าการสอนแบบไทยนั้นไม่เข้ากับแบบฝรั่งต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติการแพทย์ในพุทธศักราช2466ตามมาด้วยกฎเสนาบดีพุทธศักราช2472มีการแบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็นแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณตรงนี้เองถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของวงการแพทย์แผนไทยและยาไทยครับ
2: ยาไทยเป็นยาที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมารองรับอย่างเงี้ยค่ะคือพอกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยผู้ที่จะปรุงยาก็จำเป็นที่จะต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์คือแต่เดิมเนี่ยเป็นลูกหลานสืบทอดกันมาหรือเป็นลูกศิษย์พระช่วยพระปรุงยาก็มาเป็นแพทย์แผนไทยเป็นหมอที่ช่วยที่ปรุงยาแล้วก็รักษาอาการป่วยเจ็บได้คนก็เลยไม่กล้าที่จะแสดงตัวว่าฉันปรุงยาเป็นที่มาของแบบเวลาที่จะปรุงยาให้ใครออกไปเนี่ยแล้วถ้ามีคนมาถามว่าได้ยาจากไหนหรือใครปรุงให้เนี่ยให้บอกว่ายาผีบอกอย่าบอกว่าฉันปรุงเพราะว่าฉันกลัวจะมีความผิด
3: สิ่งที่ได้รับผลกระทบคือเรื่องของความรู้เนาะความรู้ที่มันห่างหายไปหรือว่าบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนั้นๆพอเมื่อแก่ชราลงไม่ได้สืบทอดต่อกันอย่างเงี้ยตัวขององค์ความรู้ก็หายตามไปด้วยนั่นคือผลกระทบใหญ่ๆของศาสตร์การแพทย์แผนไทย
1: อย่างไรก็ดีนะครับหลายคนบอกว่าในช่วงนั้นเองความต้องการแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยยังมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่ระบบสาธารณสุขปัจจุบันเข้าไปไม่ทั่วถึงจะเห็นได้ว่าบ้านตามภาคเหนือภาคใต้มีเยอะแต่อาจจะผิดกฎหมายแต่ก็แสดงให้เห็นว่าแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยยังมีความสำคัญ
0: ตั้งแต่2520เป็นต้นมาเนี่ยมันก็เห็นกระบวนการที่มีความพยายามจะสร้างหรือว่าใช้สิ่งเหล่านี้ให้ถูกกฎหมายแล้วก็นำเข้ามาสู่ระบบของสาธารณสุขไทยอีกครั้งหนึ่งในความรู้เหล่านี้นะคะถึงเกิดเรื่องของกระบวนการการแพทย์แผนไทยนะแล้วก็กรมการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของความนิยมในเรื่องของหมอพื้นบ้านด้วยมาจากตรงนั้นก่อนมาจากเรื่องของการที่เราไปเรียนรู้แล้วออกมาเนี่ยนะจากข้อมูลต่างๆออกมาก่อนแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่ในสังคมไทยอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยปัจจุบันก็มีการตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะ
4: 20ปีก่อนแพทย์แผนจีนก็จะอยู่ในวงของอาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีเชื้อสายจีนแต่หลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยมีการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนจีนแล้วมีบัณฑิตจบออกไปตั้งแต่รุ่นแรกนะคะการแพทย์แผนจีนก็แพร่หลายเป็นที่รู้จักมันคล้ายๆกับแพทย์ปัจจุบันที่คนเข้าใจมากขึ้น
1: ทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีกระแสมีความตื่นตัวของประชาชนทั่วไปที่จะดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีหันไปพึ่งพาแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยคำถามก็คืออะไรทำให้แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกกลับเข้ามาอยู่บนเส้นทางสุขภาพของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้
3: เป็นเพราะตอนนี้กระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพ แล้วก็เทรนในเรื่องของการกลับเข้าสู่ธรรมชาติรู้สึกถึงว่ามีไซด์เอฟเฟกต์จากสารเคมีดังนั้นเทรนทุกอย่างก็คือย้อนเหมือนโลกกำลังรีเทิร์นกลับย้อนกลับเข้ามาสู่มุมเรื่องของธรรมชาติดังนั้นพวกการแพทย์แบบตะวันออกอะค่ะที่มองในเรื่องชีวิตอะคือธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่เรากล่าวไปว่าการองค์ประกอบของชีวิตคนหนึ่งคนคือธาตุดินน้ำลมไฟในแบบแผนไทยนะคะการที่เจ็บป่วยคือการเสียสมดุลธาตุดังนั้นการที่จะแก้ความผิดปกติก็ต้องกลับมาหาธรรมชาติ
1: อย่างนี้อะไรครับเหงือกปลาหมอใบกัญชาเทศลำพันหางหมูไปถึงว่าถ้าเกิดผมเนี่ยก็คือมีอาการติดเชื้อโควิดใช่ไหมอันนี้ใช้ช่วย
5: อย่างบางคนไม่ยังไม่ได้รับยาแผนปัจจุบันอะไรเลยก็เขาใช้ตำรับยาของแพทย์แผนไทยที่โทรไปหาหมอไทยแล้วหมอไทยส่งให้แล้วก็จากการคำแนะนำในการดูแลตัวเองมันก็ทำให้อาการเขาดีขึ้น
1: ครับที่เราไปดูกันในวันนี้นะครับคงจะเห็นว่าศาสตร์ยาสยามมีความเป็นมาผ่านการเวลามีการส่งต่อสืบเนื่องบางช่วงอาจจะเลือนไปแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนกลับมามีคุณค่าความหมายในสังคมไทยและในต่างประเทศด้วยซ้ำคำถามที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดขณะนี้ก็คืออนาคตของศาสตร์ยาสยามจะไปทางไหนและจะเป็นอย่างไร
5: จะให้พัฒนาเนี่ยจริงๆไม่ต้องเราค่อยๆซึมซับดีกว่าค่อยๆซึมซับก็คือเข้าให้รู้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยว่าสมุนไพรที่มันอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาหยิบอะไรมาใช้ได้บ้างเอาง่ายๆเหมือนกับกลางคืนปวดท้องจะไปหาหมอเกิดไม่มีรถไม่มีอะไรหยิบอะไรมาใช้ได้บ้าง
0: เราพบตำรายาเต็มไปหมดเลยเราไปทำงานเองเนี่ยเราก็พบตำรายาเยอะแยะสแกนเอาไว้อะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีค่ามากสำหรับนักวิจัยนะชาวต่างประเทศแล้วผู้ที่ทำวิจัยไว้เนี่ยมันคือชาวตะวันตกที่เริ่มย้อนกลับมาคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีค่าใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจปุ๊บเขาก็ไปหาสิ่งเหล่านี้พยายามจะเอามาดูแล้วก็เอามาวิจัยแล้วก็ไปจดทะเบียนนะจดสิทธิบัตรเป็นแสนชิ้นแสนชนิดเลยของเราก็สักหมื่นชนิดอะไรทำนองเนี้ยตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่ว่าเราไม่เข้าใจเนื้อหาตำราที่เรามีอยู่ในมือที่มันสืบมาจากของเก่าเราไม่เข้าใจสิเราปรุงไม่ได้แล้วเราก็เอาไปทดลองรักษาไม่ได้แต่เราจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้อ่ะ
3: สิ่งที่จะทำให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือการเป็นผู้ยอมรับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือแม้แต่วงการของสาธารณสุขเองก็ย้อนกลับมาในเรื่องขององค์ความรู้ก่อนเลยค่ะถ้าทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่จะเป็นในเรื่องของการทำเวชปฏิบัติที่ดูแลผู้ป่วยเมื่อมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นแบบแผนที่ชัดเจนมีการทวนสอบข้อมูลกันได้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของเรื่องการทำเวชปฏิบัติเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ต้องทำให้มันมีรูปแบบมีมาตรฐานมีลำดับขั้นตอนมากขึ้นแล้วก็มีวิธีการในการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกให้แพทย์เป็นแพทย์จริงๆไม่ใช่แค่เป็นแพทย์ด้วยตัวใบกระดาษหรือมีแค่ความรู้เท่านั้นนะคะดังนั้นพอตัวองค์ความรู้มันชัดบุคลากรมีความรู้เหล่านั้นก็เป็นแรงสำคัญในการไปผลักดันหรือพัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อ

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกัน

พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุขบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุขด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัตตภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขทรงสร้างพระที่

นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาพิเศษและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนัก

ทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

กล่าวถึงยักษ์เสนาชื่อวายกาสูรและนิลกาสูรสองอสูรนี้เคยช่วยทัพของทศคิริวันกับทศคิริธรแห่งเมืองจักรวาลมาก่อนที่จะได้อยู่ช่วยทศกัณฐ์รบจนจอมมารสิ้นชีวิตเมื่อหมดภาระจึงเดินทางกลับกรุงจักรวาลแล้วนำเรื่องการสงครามตลอดจนถึงเรื่องความวิบัติของกรุงลงกาไปเล่าให้ท้าวอสกัณฐ์เจ้าเมืองทราบโดยท่วนทุกประการเจ้ากรุงจักรวาลเมื่อทราบว่าโอรสทั้งสองรวมทั้งทศกัณฐ์สิ้นชีพไปแล้วก็ตกใจและแสนอาลัยรักวงญาติของตนยิ่งนักใจคิดแค้นมนุษย์น้อยและเหล่าวานรจึงตกลงใจที่จะยกทัพไปกำจัดศัตรูหมู่มารที่นครลงกาเมื่อทัพของอสกัณฐ์เหยียบแผ่นดินลงกาความก็ทราบถึงพระรามพระองค์จึงเสด็จนำทัพยกไปเผชิญหน้า

0: กองกำลังทั้งสองฝ่ายก้าวปะทะกันอย่างหนักแต่อาสกันแม้จะถูกสอนพรหมมาศของพระรามตัดกายออกเป็นสองท่อนชั่วพริบตากายนั้นกลับกลายเป็นยักษ์สองตนกุมกระบองเข้าตีพลวานรอย่างบ้าคลั่งครั้นพระรามกับอนุชาเข้าประชิดหัวสอนถูกกายของอาสกันไม่ว่าจะขาดเป็นสี่ท่อนหรือ8ท่อนกายนั้นก็กลับกลายเป็นพญามารจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้พระรามสงสัยเป็นยิ่งนักเมื่อทรงถามพิเภกก็ได้คำตอบว่าอาสกันได้รับพรนี้จากพระอิศวรแต่พรนี้มีทางแก้คือถ้าต้องการจะให้อาสกันตายเมื่อตัวขาดออกจากกันแล้วให้รีบกวาดทิ้งน้ำเสียทราบดังนั้นแล้วพระรามจึงจับสอนพรหมมาศแผลงไปเป็นสอนแสนหาพุ่งเข้าตัดร่างนับพันของอาสกันจนขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วบรรดาลมกรดพัดหอบทั้งหมดไปทิ้งยังมหาสมุทรเท้าอาสกันก็สิ้นฤทธิ์ลงแต่เพียงนั้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
7: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา

ถ้ำฝาโถจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะเขางูตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีที่ดัดแปลงจากถ้ำตามธรรมชาติเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมภายในถ้ำบริเวณผนังด้านซ้ายขวาและเพดานถ้ำมีภาพสลักขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำด้านซ้ายของถ้ำสลักภาพพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดยาว 8.75 เมตรกว้าง 1.85 เมตรหันพระเศียรไปทางทิศใต้เบื้องหลังพระเศียรมีประภามนประดับลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสลับด้วยลายก้านขด2ชั้นเหนือพระเศียรขึ้นไปเป็นลายปูนปั้นต้นสาละประดับด้วยผ้าและเครื่องประดับต่างๆเหนือขึ้นไปเป็นภาพหมู่เทพชุมนุมจากลักษณะภาพและองค์ประกอบดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจเป็นภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานบนผนังด้านตรงข้ามมีภาพหมู่พระสาวกยืนแสดงท่าคารวะด้วยการไขว้แขนทั้งสองข้างไว้ที่อกคล้ายคลึงกับภาพสลักพระวิษณุทรงแสดงคารวะต่อพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏที่ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีภาพหมู่สาวกนี้อาจเป็นภาพเล่าเรื่องในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระสาวกองค์อื่นๆทราบถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจากอาชีวกจึงเดินทางมากระทำปลงสังเวชต่อพระพุทธองค์

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้

0: ไอวาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ชะสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

ภาพเขียนสีที่ประตูผากลุ่มที่5ผาหินตั้งพบแนวภาพเขียนสีต่อเนื่องกันมีความยาวกว่า70เมตรและแบ่งกลุ่มภาพออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนส่วนที่1เป็นภาพที่ต่อเนื่องจากกลุ่มภาพที่4ภาพที่น่าสนใจคือภาพบุคคลภาพโครงร่างสัตว์ลักษณะคล้ายเก้งหรือกวางภาพธัญพืชตระกูลข้าวโพดหรือข้าวฟ่างและภาพสัญลักษณ์ส่วนที่2ภาพที่น่าสนใจคือภาพแสดงรายละเอียดของบุคคลนอนหันศีรษะไปทางทิศใต้ถูกวาดด้วยลายเส้นขวางตลอดทั้งตัวและมีเครื่องหมายกากบาททับบริเวณทรวงอกกลุ่มที่6ผานางกางเขนลักษณะของภาพที่พบคือภาพบุคคลคล้ายสตรีที่มีส่วนท้องค่อนข้างใหญ่นุ่งผ้าทรงกระบอกปลายบานปล่อยชายผ้ายาวลากพื้นแขนทั้งสองข้างก้างออกไปด้านข้างของลำตัวปลายแขนงอลงและภาพสัญลักษณ์กลุ่มที่7ผาล่าสัตว์เป็นภาพกลุ่มสุดท้ายของภาพเขียนสีที่ประตูผาลักษณะเป็นภาพบุคคลสองคนนุ่งผ้าปล่อยชายยาวคนหนึ่งถืออุปกรณ์วงกลมคล้ายห่วงหรือบ่วงบาทคล้ายจะคล้องวัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าอีกคนหนึ่งถือวัตถุคล้ายไม้ไว้ในมือซ้ายในลักษณะเงื้อง่าแขนขวายกขึ้นลักษณะคล้ายตีวัวซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าและมีภาพสัตว์ประเภทอื่นๆรวมอยู่ด้วยเช่นสุนัข

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทำ MOU ร่วมกัน

0: ทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and learn.
0: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมเน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ 130% ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพสต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดแถบภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษงั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคาร IT ศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียน

0: มีครบทุกอย่างค่ะเราสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
2: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
4: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจป.วิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
5: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
6: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียน

0: รู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
1: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อเขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครในครั้งก่อนเคยเป็นพระเขตพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
6: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสุทธาวาสครั้งรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองอีและนักองเผาพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่2วัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงโปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสด็จทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา

ในการสืบการสงครามประเทศไทยของเรานั้นนับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและมีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้นำและเหล่าไพร่พลที่ต่างได้เสียสละอดทนและตรากตรำกรรมศึกสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับดินแดนสยามประเทศการได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กรีธาทัพเหล่าทหารและไพร่พลเป็นจำนวนมากเท่านั้นหากแต่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ์การวางแผนการจัดทัพและการเตรียมการทั้งอาวุธและสิ่งป้องกันที่ใช้ในการทำศึกสงครามนั้นด้วย

0: ถ้าพูดถึงอาวุธแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกแต่ว่ารายการคลายฉงนวันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกซึ่งนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาสัญญาเดชนั่นเองค่ะก่อนอื่นส่วนดีอาจารย์ก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: ทีนี้อยากถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการที่อาจารย์ทำพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกหรือแม้กระทั่งห้องทำงานนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยในพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกเนี่ยก็เริ่มจากความสนใจในเรื่องอาวุธแต่ก็เป็นลักษณะของการสนใจแบบเชิงลึกหมายว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ศึกษาประวัติในเชิงลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผสมอย่างไรคือทั้งเป็นเรื่องของคติชนแล้วก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยจัดเก็บรวบรวมของต่างๆ
0: อันนี้คืออาจารย์เริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: จริงๆความสนใจเนี่ยสนใจตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนชั้นประถม
0: มีจุดอะไรเริ่มที่เป็นแบบว่าทำให้อาจารย์รู้สึกว่าสนใจอาวุธ
2: จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเห็นจากพิพิธภัณฑ
0: ์
2: ด้วยว่ามันมีการจัดแสดงหลายห้องเสื้อผ้ามีเครื่องพระราชพิธีมีต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็สนใจในเรื่องของห้องที่จัดแสดงเรื่องอาวุธแล้วก็ดูศึกษามันเหมือนมันไม่พออยากต่อยอดไปอีกว่ามันมีอะไรแบบไหนรูปแบบไหนบ้างก็ค้นคว้าศึกษารวบรวมต่อ
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นระยะเวลากว่ากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาจารย์
2: ผมว่าประมาณสัก30ปีได้แล้วฮะ
0: 30ปีคือตลอด30ปีนี่คืออาจารย์ตามหาแล้วก็รวบรวมอาวุธทุกอย่างเท่าที่จะหาได้มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี
2: ้ครับผมคือต้องบอกงี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อของมันถูกจัดเป็นหมวดหมู่มันรวบรวมนะฮะหมายว่าคำว่ารวบรวมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปซื้อหาไปเก็บอย่างเดียวคำว่ารวบรวมบางครั้งมันก็เกิดแบบทางอ้อมเช่นเจอผู้คนเจอเอกสารค้นหาแหล่งจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัตถุเนี่ยมันเป็นตัวรองลงมาแต่เมื่อมันเยอะเข้าเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็คิดว่าแบบฟอร์มของพิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าจะเหมาะเนื่องจากว่ามันก็จะได้ช่วยต่อเติมช่วยที่จะหาระบบวิธีการคิดได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: อย่างนี้อาจารย์บอกว่าสนใจมาตั้งแต่ประถมชิ้นแรกที่ได้มาตอนอายุเท่าไหร่คะ
2: ผมไล่อายุไม่ถูกแต่ก็จำได้ว่าอยู่ประมาณประถมป.4 อะไรเงี้ยฮะ
0: ป.4
2: ใช่ใช่
0: ม
2: ี
0: อาวุธชิ้นแรก
2: ใช่ชิ้นแรก
0: มีอยู่ที่นี่ไหมคะ
2: นี่ไง
0: ม
2: ี
0: หน้าเอามาวางไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นแรกที่อาจารย์ได้มาครอบครอง
2: ใช่
0: ไปเจอที่ไหนคะเนี
2: ่
0: ย
2: อันนี้ไปอยุธยานะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาเอามาใช้งานนะ
0: ครับคือ
2: ตอนนั้นเนี่ยสนใจคำว่าสนใจอาวุธเนี่ยคือทุกอย่างที่เป็นโลหะเป็นอะไรที่มันดูมีความเก่าข้าวของเครื่องใช้นี่ก็สนใจนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามองเห็นเขาเอามาใช้งานมาใส่ท่อ PC เราก็เริ่มได้พูดคุยกันว่าคุณลุงมันใช้ยังไงได้ไหนก็บอกขุดได้แถวนี้ตอนแรกมอมแมมกว่านี้เยอะนะเขากำลังจะใช้เราก็ไปเจอก่อนก็ขอก็แหละแต่ว่าพูดแบบเด็กๆเลยใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต้องซื้อเราก็จำได้ว่าประมาณ20บาทอะก็คือเป็นเครดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือไม่ได้จะแบบทำเป็นการค้าขายเพียงแต่ว่าต้องเป็นเครดเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเป็นเครดอันนี้เขาได้จากที่ทุ่งภูเขาทองที่อยุธยานะฮะ
0: จับได้ปะ
2: เอาได้เอาได้ไม่มีปัญหา
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นดาบที่ใช้ในรัชกาลไทยในสมัยโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ดาบแบบชาวบ้านทั่วไปใช้นะ
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะ
2: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นถือว่า
0: อันนี้ไม่มีด้ามแล้ว
2: ด้ามไม่มีละ
0: อ๋อนี่คือถือว่าเป็นระดับข้าราชการสมัย
2: ต้องบอกว่าเป็นดาบของทหารขุนศึกเลยพวกนี้ครับที่จะใช้ดาบลักษณะนี้

0: ค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิวัฒนาการของอาวุธไทยหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีวิวัฒนาการยังไงบ้าง
1: สำหรับวิวัฒนาการของอาวุธไทยเนี่ยคือเราพูดถึงอาวุธไทยเนี่ยเราพูดในเชิงของขอบเขตประเทศเราวัฒนธรรมผสมไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาวุธไทยแบบมีแบบไหนบ้างเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆเลยว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค
1: ือเราจะมองจากศูนย์กลางไหนเช่นอย่างผมเนี่ยจะเน้นในเชิงของอยุธยาอาวุธเพราะว่าด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ต่อเนื่องยาวนานนะฮะตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาเนี่ย417ปีเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลผู้คนทั้งหลายเนี่ยลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่นี้คือผมมองจากจุดของอยุธยาก่อนในอาณาจักรในเมืองต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไหลมาแล้วดาบไทยเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่ต้องดูในหลายๆระดับเช่นตั้งแต่ศิลปะรูปแบบสัดส่วนความสอดคล้องกันอะไรต่างๆนะฮะ
0: อย่างในห้องนี้ค่ะจะมิ้นเห็นมีอันนี้เป็นดาบ
1: ครับผมครับ
0: มีดอยู่ตรงนั้นข้างหลังนี่อันนี้เป็นง้าวเป็นทวน
1: นี่ก็คืออาวุธยาว
0: เป็นหอกคือมันใช้ร่วมกันในการรบคือทุกเหมือนกับว่าทหารในแต่ละหน่วยนี้ถือทวนหน่วยนี้ถือหอกหน่วยนี้ถือดาบแบบนั้นปะคะหรือว่าม ันเป็นเหมือนกับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจากการใช้หอกก่อนใช้ทวนก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นมีดเป็นดาบเป็นอะไรแบบนั้น
1: จริงจริงครับเราต้องมองสองลักษณะหนึ่งก็คืออาวุธประจำกายก่อนจะใช้แบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรานึกโดยลักษณะของการใช้งานเนี่ยก็ทุกคนก็มีดาบอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยการฝึกใช้ทักษะมันง่ายนะครับ
0: อันนี้ถือเป็นอาวุธประจำกาย
1: โดยพื้นฐานคือหลักของการแบ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีในดาบก็แบ่งเป็นดาบประเภทไหนอีกใช่ไหมครับทีนี้แต่โดยถ้าเราคุยกันแบบง่ายๆแบ่งแบบกว้างที่สุดเนี่ยหนึ่งเราก็พูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นอาวุธยิงนะครับเช่นธนูเครื่องยิงปืนทั้งหลายแต่ไอ้นี่คือเราพูดถึงอาวุธในเชิงของจับต้องได้ขนาดในเชิงของไสยศาสตร์เวทมนต์ก็ยังเป็นอาวุธได้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแบ่งแต่ทีนี้ที่เรา
0: จะไม่ได้สะสมไสยศาสตร์ใช่ไหม
1: โอ้ยากนะแต่มันเก็บยากทีนี้เนี่ยที่เราแบ่งเอาอย่างคุยกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเราแบ่งพูดถึงอาวุธยาวอาวุธสั้นและเครื่องยิงทั้งหลาย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงอาวุธไทยจริงๆที่แบบว่าเป็นอาวุธไทยแท้ๆที่ไม่ใช่ของชาติอื่นเข้ามาผสมกลมกลืนเนี่ยมีไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าก็มีหมายความว่ามีในที่นี้เนี่ยจะบอกว่าแบบกลุ่มอื่นไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเหล็กแผ่นๆเหมือนกันเนี่ยตีไปตีมาเนี่ยมันก็ใกล้รูปทรงใกล้เคียง

0: กันแต่มันมีเอกลักษณ์บางอย่างเช่นสัดส่วนเฉพาะงานศิลปะที่มันไม่ปรากฏที่อื่นและที่เนี่ยทำกันอย่างมีวิวัฒนาการต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงคำว่าไทยในที่นี้หมายถึงว่าอยุธยาเนี่ยอยากเห็นดาบอยุธยาแท้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็จะมีรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ส่วนใหญ่เอกลักษณ์ตรงนั้นมันจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใบมีดอยู่ที่ด้ามหรือว่าอยู่ที่รูปทรง
0: ทั้งหมดเลย
1: รวมหมดเลยเหรอ
0: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย
1: คือแปลว่าแต่ละยุคแต่ละรัชสมัยมันก็จะต่างกันไป
0: ต่างกันไปครับแต่เบ็ดเสร็จเอาพอมาดูเรียงกันแล้วว่ามันต่างกันเพราะแถบนั้นไม่ใช่เทคนิคนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันในกระบวนการด้วย
1: อันนี้เนี่ยจำดูออกเลยไหมคะ
0: อันนี้เนี่ยถ้าถามว่าอันนี้เป็นถามว่าเป็นดาบไทยไหม อันนี้คือดาบไทยภาคกลาง
1: ดาบไทยภาคกลาง
0: ดาบไทยภาคกลางฮะ
1: อาจารย์ดูจากตรงไหนจากที
0: ่คือหนึ่งแหละเรามีสถิติในเชิงของสัญลักษณ์ที่อย่างเนี้ยที่อื่นไม่ใช้กันตัวนี้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยตามชื่อเรียกเนี่ยนะก็คือโบราณเรียกว่าประกันดาบนะฮะ
1: ประกันดาบ
0: เราเห็นวิธีการขีดวิธีการสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันแฝงคติในเชิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัชระเรื่องของสายฟ้าเรื่องต่างๆอยู่ในนี้ครับ
1: อย่างนี้แล้วเท่ากับว่าพวกอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นคือมีแยกประเภทรูปแบบสำหรับแต่ละตำแหน่งหรือว่ากลุ่มคนด้วยไหมคะ
0: ต่อแยกแน่นอนฮะคือหนึ่งแหละคุณภาพของเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเป็นทหารอาชีพเลยเนี่ยหรือคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยมันสะท้อนถึงว่ามันใช้ของที่พิเศษกว่าคนอื่น
1: คือเหมือนเหล็กจะดีกว่า
0: เหล็กดีกว่าช่างดีกว่าคุณสมบัติเนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยจมดินจมโคลนมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยฮะ
1: 200-300
0: ปีใช่ครับก็ยังคงเหลือสภาพที่ดีอยู่นะฮะ
1: ถ้าหนีมันก็ไม่เกาะใช่ไหม
0: ก็เข้าไปไม่ถึงเนื้อข้างใน
1: ใช่ไหม
0: พอเราทำดูในระดับมาโครเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าใช้กล้องจุลทรรศน์ดูต่างเนี่ยเหล็กค่อนข้างจะมีมลทินน้อยหรือเรียกว่าเหล็กค่อนข้างมีความบริสุทธิ์มากๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็ด้วยการหลอมหล่อต่างเนี่ยก็พิเศษว่าดาบชาวบ้านทั่วไปนะฮะกับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่คนเนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็คือของที่เรียกว่าของเฉลยคำว่าเฉลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงภาษาไทยเนี่ยอธิบายต้องอธิบายลึกมากเลยเพราะว่ามันต้องดูบริบทอย่างอื่นเราจะนึกว่าโอ้ยไปยึดมาไปตีมาแต่จริงๆแล้วคำว่าเฉลยเนี่ยมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกแบบนึงคือคำว่าเฉลยเนี่ยหมายถึงนอกสังกัดนอกการควบคุมนอกหมวดหมู่เช่นผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทหารหลวงทีนี้ผมก็ทำอาวุธขึ้นมาผมมีดาบ
1: ทำเองอันนี้คืออนุญาตให้ชาวบ้านทำ
0: ก็ทำทำปุ๊บแต่ขณะเดียวกันของแบบนี้ของเฉลยเนี่ยก็ต้องไปบอกกับส่วนกลางว่าผมมีดาบนะเล่มนึง
1: อ๋อมันไปลงทะเบียนเอา
0: ไว้ไปลงทะเบียนนั้นเวลาหลวงก็จะรู้เองนะว่าในย่านนี้ชุมชนนี้เนี่ยเธอต้องเกณฑ์กำลังเนี่ยไม่ใช่คนมาเฉพาะตัวเปล่าคนคนนี้มีดาบคนนี้มีปืนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเฉลยนั้นเวลาที่ขบวนเคลื่อนพลพยุหะทั้งหลายหรือกษัตริย์เนี่ยเสด็จทางสถนละมาศหรือทางชลมาศต่างๆเดินทัพไปเนี่ยบางครั้งต้องการคนมาช่วยกันล้อมวงคืออารักขาป้องกันที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าชาวบ้านเอาไปเกณฑ์หมู่เนี่ยเอาแหลนชาวบ้านถือแหลนถือหลาวถือดาบก็ต้องรู้ว่ามีนะ
1: คือไม่ได้คือเอาไปเองส่วนนึงแต่ว
0: ่
1: าค
0: ือ
1: เกณฑ์ชาวบ้านในระหว่างทางมาช่วยด้วย
0: ใช่ครับก็คือถือเป็นอาสาสมัครแหละหมายถึงว่าโอเคคุณจะต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนี่คือสมมติฐานนี่คือการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานมันก็ด้วยหลักฐานที่มันหายากมากในเรื่องอาวุธไทย
1: นั่นสิคะคุณผู้ชมสุดยอดมากในห้องนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกถูกไหมคะนี่ขนาดส่วนหนึ่งในห้องนี้นี่มีอาวุธอยู่รวมๆแล้วประมาณสักกี่ชิ้นเนี่ย
0: ประมาณสัก200ฮะ
1: 200ชิ้นแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึกจะเยอะขนาดไหนแต่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่มาได้คุยได้ความรู้จากอาจารย์ปริญญามากแต่พาชงวนทั้งทีต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปตีดาบกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามิ้นจะได้ทำอะไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยนะคะอุตส่าห์เปิดห้องทำงานให้มาว่าพาชงวนถึงที่แถมได้ตื่นตาตื่นใจกับอาวุธที่อาจารย์รวบรวมสะสมเอาไว้ถ้างั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปดูดีกว่าค่ะว่ามิ้นจะได้ทำอาวุธอะไรบ้างในวันนี้ถึงที่หมู่บ้านอรัญยิกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆรวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องของการตีอาวุธด้วยไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างค่ะตามมาเลย

0: ุดมิ้นก็เจอคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนแล้วล่ะค่ะนี่คือช่างเอกค่ะสวัสดีค่ะคือมิ้นได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาวุธมากๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เดินดูเห็นว่ามีตั้งแต่มีดดาบแล้วก็ลามไปจนถึงเครื่องครัวด้วยเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วอย่างที่มิ้นเข้าใจและหลายคนเข้าใจมีดไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวจะมีทั้งหมด4ตระกูล
0: ค่ะ
1: 1ตระกูลเกษตรกรรม2ตระกูลคหกรรม3มีดตระกูลอาวุธ4และมีดตระกูลอื่น
0: ๆ
1: ซึ่งรวมทั้งหมด274ชนิด
0: 200กว่าชนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้า200กว่าชนิดวันนี้วันเดียวคงไม่พอถ้างั้นมิ้นขอเจาะเรื่องอาวุธละกันนะคะเพราะวันนี้มีความสงวนเรื่องอาวุธมากๆ
1: ได้ครับ
0: ก่อนอื่นขอถามเรื่องที่มาของหมู่บ้านอรัญยิกนี้ก่อนว่าเป็นมายังไง
1: ตั้งแต่รัชกาลที่2สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านเพนองตอนนี้อุดมด้วยสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ไผ่ซึ่งต้นไม้ไผ่นี้เขาเอามาทำด้ามมีดด้ามค้อนที่อพยพมาก็จะมีช่างทองช่างทำมีด
0: ก็คือเท่ากับว่าคือเริ่มต้นมาจากช่วงรัตนโกสินทร์ต้นๆคือพอเขาอพยพมาก็คือมีช่างเข้ามาด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือเริ่มเป็นเรียกว่าคือบริเวณนี้เลยเริ่มมีช่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการตีดาบตีพวกมีดเครื่องใช้แบบนี้เหรอคะและทีนี้ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆมากๆเลยก็คือมีดอรัญยิกมีดอรัญยิกนี่เป็นยังไงคะ
1: สมัยก่อนชาวบ้านเขาทำขึ้นมาขายแล้วไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านต่าง
0: ๆ
1: พอแลกเปลี่ยนกันปุ๊บสินค้าเริ่มเยอะขึ้นที่หมู่บ้านอรัญยิกจะมีบ่อนอยู่สมัยก่อนชาวบ้านได้พายเรือไปจำหน่ายที่โน่นจึงติดปากว่าเป็นมีดอรัญยิกแต่จริงๆแล้วที่ผลิตคือหมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไทนอง
0: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือเขามาขายกันตรงนั้นเลยเรียกว่าเป็นมีดมันมีความพิเศษอะไรไหมคะช่างเอก
1: ชื่ออรัญยิกเดี๋ยวนี้ก็ติดปากกันเพราะว่า1คุณภาพ2ราคาก็ถูก
0: ทีพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธมีดดาบอะไรอย่างเงี้ยเราใช้เหล็กในการตีใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าสมัยก่อนนู้นเรามีวัสดุอื่นด้วยไหมคะในการใช้ทำอาวุธเหล่านี
1: ้ถ้าสมัยก่อนที่ตามโบราณคดีบอกเลยว่า1มาจากที่บ้านถลุงเหล็กจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี
0: ค่ะอ
1: ุดรธานีแล้วก็ที่ติดปากกันทุกวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์เหล็กน้ำพี
0: อ๋อเหล็กน้ำพีนี่คือที่เขาว่าแบบเป็นเหล็กแบบชั้นดีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่ากับว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเป็นใช้เป็นเหล็กมาตลอดเลยไม่มีวัสดุอย่างอื่นเลยไม่มีแบบทองเหลืองหรืออะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: คือตามโบราณคดีที่เขาบอกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคแร่เหล็ก
0: อ๋อก็คือเข้าสู่ยุคแร่เหล็กพอดี
1: จริงๆแล้วเหล็กพวกนี้เป็นการถลุงมาจากเตาที่จังหวัดต่างๆแล้วมารวมตัวกัน
0: มารวมตัวกัน
1: บางช่างก็ลองผิดลองถูกลองตีจนแตกบ้างเป็นบางเล่ม
0: อ๋อก็เท่ากับว่ายุคนั้นเป็นยุคแร่เหล็กรุ่งเรืองก็จะแบบหาแร่เหล็กมาตีดาบให้แบบว่าที่คุณภาพดีแล้วก็เหล็กชั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่นี่เองเรามีเหล็กน้ำพีด้วยไหมคะเนี่ย
1: มีครับแต่หลงเหลืออยู่น้อยแล้วไม่เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้วครับเพราะวันนี้เขาปิดถ้ำไปแล้ว
0: ก็เลยเหลือน้อยแต่ช่างเอกยังมีแบบว่าที่ในการตีเหล็กอะไรตีดาบตีมีดพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะ
1: บ้านผมยังเป็นแบบโบราณอยู
0: ่โอ้ถ้าอย่างนั้นไหนๆมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยขอเข้าไปลองจับตีบ้างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ช่างเอกสอนมิ้นได้นะ
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมมาถึงที่ทั้งทีไม่เสียท่าแล้วค่ะเพราะว่าช่างเอกจะสอนมิ้นตีตกลงตีอะไรให้ตีได้นะคะ
1: ตีมีดดาบก็ได
0: ้มีดดาบวันนี้ได้ตีมีดดาบแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะอยากตีแล้วเดี๋ยวให้ช่างเอกนำไปที่นี่นะคะคือที่ที่ช่างเอกทำดาบทำอาวุธ
1: ครับผม
0: อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย
1: อันนี้คือเตาแบบเป็นแบบสมัยโบราณอยู
0: ่
1: น้อยบ้านแล้วที่มีเตาแบบนี
0: ้อย่างนี้ขั้นตอนการทำนี่มีอะไรบ้างอะคะ
1: ก็มี1ตี2เปิดผิวให้ผิวมันเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจียแล้วก็ชุบแข็ง
0: ชุบแข็ง
1: ครับแล้วก็ประกอบเข้าด้ามจบแล้ว
0: ก็คือ4ขั้นตอนหลักๆ
1: คร
0: ับ คือนี่เราตีตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ขออุปกรณ์ป้องกันก่อนแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้เป็นหวัดนะคะมา

ั้งหมดมีความทนทานแข็งแกร่งไม่หักหรืององ่ายเมื่อต้องฟาดฟันปะทะกับโล่ดั้งหรือว่ากระบังดาบของข้าศึกค่ะเพราะฉะนั้นการตีดาบจึงเป็นงานที่ยุ่งยากนับตั้งแต่การรวบรวมเหล็กต่างๆเข้าด้วยกันคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกับชื่อเหล็กบ่อน้ำพีเขาว่ากันว่ามีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กโดยธรรมชาติสูงมากๆซึ่งในสมัยอยุธยาก็ได้มีการกำหนดให้สงวนเหล็กบ่อนี้เอาไว้ใช้ในราชการเท่านั้นด้วยค่ะโดยดาบที่ตีขึ้นจากเหล็กบ่อนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันว่าเป็นดาบดีเรียกติดปากกันว่าดาบน้ำพีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะ

0: ็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือมีดดาบที่มิ้นมีส่วนในการตีนิดนึงแล้วก็ขัดอันนั้นเรียกว่าขัดป่ะคะหรือฝนที่ใช้หินฝนอีกนิดนึงค่ะส่วนที่ 99% เนี่ยเป็นฝีมือของช่างเอกกับคุณพ่อนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้แบบว่าตีนิดหน่อยเมื่อกี้ช่างเอกฟันมะละกอให้ดูไปแล้วขาดแบบชึบเดียวมากอ่ะคราวนี้ตามมิ้นละผู้โชคร้ายของเราวันนี้คือหัวใช้เท้าแต่ก่อนอื่นขอบคุณช่างเอกมากนะคะวันนี้อุตส่าห์แบบให้ทั้งความรู้เล่าเรื่องราวทั้งวิธีประเภทรวมถึงให้โอกาสมิ้นได้ตีเหล็กด้วยตีดาบไม่ได้ตีเหล็กก็ตีเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ให้ฝนด้วยวันนี้หูสุดยอดมากๆเดี๋ยวหนูจะเรียนแบบท่าที่ช่างเอกฟันเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยวพอมิ้นฟันเสร็จช่วงหน้าค่อยไปคลายสนกับอาจารย์ขอทองกันต่อตอนนี้พร้อมแล้วช่างเอกเพื่อความปลอดภัยของเราสองคน
1: หน้ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระแสงราชสัตราประจำเมืองนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองรวมทั้งสิ้นจำนวน32องค์ลักษณะพระแสงราชสัตราประจำเมืองแต่ละองค์บอกถึงระดับชั้นความสำคัญของเมืองที่รับพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองทุกองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยฝีมือช่างทองหลวงประณีตงดงามวิจิตรบรรจงสมสิ่งรองรับพระแสงราชสัตราประจำเมืองสำหรับประดิษฐานพระแสงราชสัตรามี2ลักษณะคือบันไดแก้วลักษณะเป็นราวรองรับพระแสงมีเสา2เสาลดหลั่นกันอาจทำเป็นกะไหล่ทองหรือไม่ก็ได้ผ่านแว่นฟ้าผ่านทองพระมหากฐินบางแห่งใช้ผ่านเงินหรือผ่านแก้วเจียรนัย

0: ยังอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาค่ะคุณผู้ชมไหนๆมิ้นก็ได้มีโอกาสมาทํามีดอรัญยิกที่นี่แล้วก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์เผ่าทองมาเที่ยวแล้วก็คลายฉงนให้กับมิ้นกันต่อที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะอาจารย์วันนี้มีเรื่องสนุกๆให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนแหละ
1: ได้เลยมา
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูไปดูบ้านขุนศึกแล้วก็ไปดูที่หมู่บ้านอรัญยิกมาได้ดูอาวุธเพียบเลยอาจารย์ได้ทำด้วยนะ
1: ไปต่อกันเหรอไหวเหรอ
0: ไหวดีหนูก็เลยมีเรื่องอาวุธอยากมาถามอาจารย์เรื่องนึงที่หนูเรียกว่าฉงนมากคือถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเอาที่เห็นง่ายๆเลยคืออย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นบางทีเวลาแต่งตั้งเซอร์อย่างเงี้ยเขาจะใช้ดาบวางบนไหล่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอแต่งตั้งให้เป็นแบบเซอร์นู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างที่อังกฤษหรือที่จีนเขาก็จะมีกระบี่อัยสิทธิ์เงี้ยอาจารย์เวลาดูหนังจีนหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้อาวุธเนี่ยเป็นตัวแทนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย
1: ์ก็พระมหากษัตริย์ก็มีอาวุธเป็นของคู่กายอ่ะพระมหากษัตริย์มือเปล่าจะไปสู้กับใครได้ล่ะ
0: เอาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารเหรอ
1: ไม่ใช่พระมหากษัตริย์โบราณเนี่ยนะมันจะเริ่มมาจากวีรบุรุษในสังคมโบราณเนี่ยมันต้องมีผู้ปกป้องคุ้มครองใครจะมากันแกล้งชุมชนนั้นจะมาแกล้งมากดขี่ข่มเหงมาปล้นสะดมก็ต้องมีคล้ายๆกับวีรบุรุษทีนี้เมื่อชุมชนมันขยายขึ้นเป็นประเทศเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของกิจการบ้าน

0: ืองภายนอกภายในสารพัดรวมไปจนถึงการรบทัพจับศึกปกป้องบ้านเมืองและขยายพระราชอำนาจ
1: ก็เลยเป็นตัวแทน
0: เป็นตัวแทน
1: แล้วถ้าอย่างกษัตริย์ของเราเองในสมัยก่อนเนี่ยมีอย่างจีนนี่ก็มีอาญาสิงห์ของเรามีแบบอย่างนั้นบ้างไหมอาจารย
0: ์กษัตริย์ไทยเนี่ยนะมินต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลคติของการมีพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพคตินี้เนี่ยนะฮะเราเรียกพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้ว่าเป็นเทวราชา
1: เทวราชา
0: ก็คือพระราชาซึ่งเป็นเทพนะฮะซึ่งคตินี้เนี่ยเรารับจากเขมร
1: เหรอ
0: เขมรเนี่ยรับคตินี้จากอินเดียแต่เราไม่ได้รับตรงเรารับผ่านเขมร
1: เรารับอีกทอดนึง
0: เรารับผ่านเขมรอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ดาบนะอาวุธประจำกายของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระแสงขันพระขัน
1: พระขันคืออะไรคะอาจารย์
0: พระแสงดาบที่มิ้นไปตีเนี่ยมีคมกี่ด้าน
1: ด้านเดียว
0: ได้อีกด้านหนึ่งเป็นสัน
1: ใช่
0: นะถ้ารักใครชอบใครเอาสันฟันตายไหม
1: ไม่ตายแต่ก็เจ็บนะจ๊ะ
0: แต่ก็เจ็บแต่ก็ห่อเลือดแต่ก็ไม่ตาย
1: แล้วฟันทำไม
0: ก็สมมติว่ารักไงจำเป็นต้องลงโทษแต่คนนี้รัก
1: อ๋อโอเคคือจำ
0: รักแต่ว่าแต่เธอทำผิด
1: ฉันเลยต้องลงโทษแต่ฉันไม่อยากจะตาย
0: ฉันก็เอาสันฟันนะเธอก็ไม่ตาย
1: บางทีก็คอหักเนาะ
0: ก็ไม่ถึงหักสิก็ฟันเบาๆแต่ถ้าเกลียดฉันก็เอาด้านคมฟันแต่ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องเปี่ยมไปด้วยความยุติธรร
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะรักหรือจะชอบถ้าจะต้องตัดสิน
1: ด้วยตัวบทกฎหมาย
0: มีด้านเดียวคือด้านคมไม่ว่าจะพลิกบนพลิกล่างพระขันมีคมทั้งสองด้านเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมซึ่งต้องมีในตัวพระมหากษัตริย
1: ์พระขันนี่ยาวไหมคะจันยาวเท่าดาบไหม
0: ยาวกว่า
1: คือลักษณะเหมือนดาบทุกอย่างแต่ว่ามีคมสองด้าน
0: ใช
1: ่
0: ดาบอาจจะมีลักษณะงอนเล็กน้อยแต่พระขันดีลักษณะตรงยาว
1: แล้วปลายแหลมไหมคะ
0: ปลายโค้งแหลมซุ้มโค้งแหลม
1: คือเวลารบก็ใช้
0: ในเวลารบใช้พระแสงดาบนะฮะอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเราก็จะมีเรื่องของพระแสงดาบคาบค่ายเดี๋ยวมาคาบค่ายนี่ก็คือไปรบกับพม่าตั้งค่ายมีเสาปักเป็นกำแพงรั้วนะเป็นระเนียดเสานะพระนเรศวรเอาบันไดลิงบันไดลิงก็คือบันไดไม้ไผ่สองเส้นแล้วก็มีลูกบันไดขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พระหัตถ์2ข้างเนี่ยจับบันไดไว้ให้มั่นแล้วก็ปีนด้วยความเร็วเหมือนลิงปุ๊บๆๆๆปีนขึ้นไปถึงบนยอดเพราะฉะนั้นอาวุธประจำพระองค์คือพระแสงดาบเนี่ยจะอยู่ในมือไม่ได้
1: เพราะว่า
0: เขาจับไม่ทันใช้คาบเอาไว้คาบด้านสันเอาคมออกแล้วก็พอถึงปั๊บก็เอามือจับแล้วก็ลบกับพม่าปรากฏว่าชัยชนะพระแสงดาบองค์นั้นก็เลยมีชื่อกันว่าพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเกียรติยศ
1: คือคาบดาบเข้าไปที่ค่ายว่าอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่แล้วในสมัยอยุธยาเราเจอพระแสงขันในกรุพระปรางวัดราชบูรณะฝักกระด้ามนั้นประดับด้วยอัญมณีเป็นทองคำมหัศจรรย์หมดใบพระขันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามหมดตั้งแต่รัชกาลของนู่นเจ้าสามพญาปีพุทธศักราช1967
1: โอ้โห
0: พ่อของท่านเนี่ยสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราชาเนี่ยนะมีพระราชโอรส3พระองค์คนโตเจ้าอ้ายคนที่2เจ้ายี่คนที่3เจ้าสามนะ
1: เ
0: จ้าอ้ายเนี่ยก็ส่งไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่ก็ส่งไปครองที่ชัยนาทนะแล้วก็เจ้าสามเนี่ยไปครองประมาณพิษณุโลกวันดีคืนดีสมเด็จพระนครินทร์สวรรคตกทันหันเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ใกล้กว่ารู้ข่าวก็ยกกองทัพมาจะแย่งราชสมบัติกันมาจะเอกันนี่สะพานฐานนี่เองที่อยุธยาชนช้างกันเลยฟันกันคนละฉับสองฉับตายทั้งคู่เจ้าสามพญามาช้าเป็นตายอย
1: ู
0: ่มาถึงก็เสวยพุงคือขึ้นครองราชสมบัติเล
1: ย
0: ก็สร้างพระเจดีย์เป็นที่ระลึก2องค์ตรงสะพานฐานยังมีฐานพระเจดีย์ก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาสมบัติของพี่ทั้ง2พระองค์สมบัติของพ่อที่เพิ่งตายพ่อตายเท่ากับตายพร้อมกัน3เลยพ่อตายได้ไม่กี่วันลูก2คนมาชนช้างตายอีกทั้ง3พระองค์แล้วยังเอาของพระมเหสีคือแม่ของท่านนะฮะเอาพระมเหสีเมียของพี่อีก2เท่ากับสมบัติประมาณ6คนรวมใส่ลงไปแล้วยังเอาพระราชทรัพย์สมบัติของพระองค์เองเป็น7พระองค
1: ์โอ้ยอาจารย์นั่นคุ้มสมบัติเลยดิ
0: คุ้มสมบัติมหาศาล

0: ให้คนขุดไหม
1: เราต้องมาคลายฉงนยางยางเก็บเอาไว้ก่อนเออได้อีกตอนหนึ่งแล้วเออโอเคเราพบพระแสงขันองค์ใหญ่เนี่ยในกรุนี้นั่นก็คือพระแสงขันของอยุธยา

0: ันทสีมาของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่าเจ้าเมืองที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีคนหาปลาทอดแหงมขึ้นมาได้พระแสงขัน
1: คุณไปเจอ
0: จมงมในน้ำตรงทะเลสาบเขมรเรียกว่าตนเลซับตนเลซับในเขมรคำว่าทะเลสาบมาจากภาษาเขมรว่าตนเลซับก็คือตันเลสาบ
1: ตะเลสาบ
0: แล้วก็เป็นทะเลสาบนั่นแหละปรากฏว่านะเจ้าเมืองเขมรงมได้ก็เลยกราบบังคมทูลรัชกาลที่1รัชกาลที่1เพิ่งปราบดาพิเศษขึ้นมาก็ดีพระไทยเพราะว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะทุกรัชกาลเนี่ยนะที่จะขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์คือของเครื่องใช้สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย์ใครก็ตามที่ครอบครองสมมติพี่จะมีกระโถนเป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ใครก็ตามครอบครองกระโถนใบนี้ผู้นั้นก็จะได้เป็นกษัตริย
1: ์
0: เปรียบเทียบง่ายๆนะส่วนพระมหากษัตริย์ในพระชงจักรีเนี่ยแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่หนึ่งท่านกำหนดเอาไว้ให้เป็นของ5สิ่งที่สำแดงความเป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็จะมีตั้งแต่พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือมงกุฎเครื่องเป็นสิราภรณ์ประดับพระเศียรอันที่สองก็คือพระแสงขันไชยศรีอัน
1: นี้คือคงไว้สองอันแรก
0: คงไว้สองอันแรกและทรงเพิ่มเติมขึ้นมาเก่งมากมิ้นก็คือวาลวิชนีพระแท้จามรีคือพัด
1: พัดแบบ
0: พัด
1: อ๋อพัดนี่นะคะ
0: พัดโบพัดโบพัดโบให้ความร่มเย็นกับราษฎรลำดับที่4คือทานพระกรก็คือไม้เท้าเอาไว้เป็นเครื่องพยุงพระองค์เวลาที่จะเสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปดูแลทุกสุขของราษฎรและลำดับที่5ก็คือฉลองพระบาทเชิงงอนอันนี้ก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพจะเสด็จไปไหนโดยเท้าเปล่าไม่ได้คนโบราณไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเท้าพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหยียบลงไปบนพื้นดินเมื่อไหร่เกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดไฟประลัยกันไหม้โลกหมดเพราะถือว่าเป็นพระบาทของเทพเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรองฉลองพระบาทมาสอดขั้นเอาไว้ไม่ให้เนื้อพระบาทเนี่ยสัมผัสกับแผ่นดินนี่5อย่างที่กำหนดเอาไว้รัชกาลที่1ก็เลยโปรดให้เชิญพระแสงขันที่พบในกัมพูชาเข้ามาถวายโอ้พระแสงขันองค์นี้นะมิ้นมหัศจรรย์มากเลยนะตลอดเส้นทางจากกัมพูชาเข้ามาจนถึงพระบรมมหาราชวังของรัชกาลที่1เนี่ยเชิญผ่านเมืองต่างๆมาหลายเมืองเมืองสำคัญสำคัญจุดสำคัญทั้งหมดเนี่ยพอผ่านปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงลงตลอดเส้นทางรวมทั้งหมดเนี่ยจนถึงกว่าจะพระแสงขันถึงพระหัตถ์ถึงมือรัชกาลที่1เนี่ยผ่า7ครั้ง5ครั้งแรกเนี่ยเราสืบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีแต่เรื่องเล่าเป็นตำนานว่าผ่าลง5ครั้งแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6กับครั้งที่7เนี่ยครั้งที่6เนี่ยพาลงประตูพระบรมมหาราชวังชั้นนอกแล้วก็ครั้งที่7พาลงที่ประตูพระบรมมหาราชวังชั้นใน
1: คือผ่าลงมา
0: บนประตูเลยเพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามประตูทั้งสองประตูพระบรมมหาราชวังที่ผ่าครั้งที่6ประตูวิเศษชัยศรี
1: โอ้วิเศษ
0: ครั้งที่7ประตูพิมานชัยศรีทั้งวิเศษและพิมานนั้นให้มีสร้อยนามของพระแสงขันชัยศรีเป็นชื่อประตูทั้งคู
1: ่
0: พระแสงขันชัยศรีกับประตูวิเศษชัยศรีพิมานชัยศรีนี่อันนี้ขอเกล็ดต่ออีกนิดนึงว่าพระขันใบองค์นี้เนี่ยนะตำนานว่าทอดแหงมขึ้นมาได้แต่ที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าพนักงานเปลือยพระขันออกทำความสะอาดเรียกว่าเปลือยพระขันออกชำระเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบมีดไม่มีรอยสนิมเลยอ่ะนึกออกไหม
1: คือแม้กระทั่งแบบอยู่ในน้ำผ่านเวลาม
0: ันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในน้ำคือแต่ว่ามันต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปตีเขมรทีไรเนี่ยไปตีกัมพูชาทีไรสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือพระแสงขันของกษัตริย์เขมรซึ่งไม่เคยได้สักครั้งเดียวเขมรเนี่ยเขารู้แก่พอขบวนไทยมาเนี่ยมันรู้เลยว่
1: า
0: ต
1: ้
0: องแพ้ต้องแพ้แล้วก็จะเอาอะไรก็เขาก็เชิญไปซ่อนทุกครั้งจนกระทั่งรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเนี่ยต้องเป็นพระบรมเดชานุภาพที่เขายอมถวายขึ้นมาเราก็ไม่เข้าใจเราสันนิษฐานนะฮะว่าพระแสงขันองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นพระแสงขันของพระเจ้า ธรณีนทรวรมันที่1เป็นพระราชบิดาของพระเจ้า

0: ัยวรมันที่7ผู้สร้างปราสาทพระขันวันหลังต้องไปคายชะโงนปราสาทพระขันที่กัมพูชาเนี่ยนะสร้างเป็นอาคาร2หลังประจันหน้ากันเลยนะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระแสงขันชัยศรีพระองค์นี้ถึงได้ไม่มีรอยจมน้ำเลยพระแสงขันชัยศรีองค์นี้เนี่ยนะจะเปิดชำระเนี่ยคือทำความสะอาดจะชะโลมน้ำมันจะอะไรต่างๆเนี่ยจะทำได้เฉพาะวันอังคารและเจ้าพนักงานทุกคนทุกวันนี้นะมิ้นเมื่อเปลือยพระขันออกจากฝักชำระเนี่ยก่อนจะเก็บเข้าไปต้องเอาบาดนิ้วให้เลือดออกทุกคน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นธรรมเนียมว่าดาบเมื่อชักออกแล้วต้องลบชนะศัตรูต้องฆ่าฟันศัตรูและต้องกินเลือดต้องดื่มเลือด
1: โอ้เจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวขออีกนิดนึงขออีกเดียวนิดเดียวหนูอยากรู้ว่าปกติเวลารบเนี่ยใช้พระแสงดาบใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วพระแสงขันนี่ใช้รบด้วยไหม
0: พระแสงขันนี่ไม่ใช้ออกรบฮะ
1: แล้ว
0: เป
1: ็
0: นเคร
1: ื่
0: องประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้น
1: อ๋อก็คือมีไว
0: ้เป็นพระแสงคือในอดีตเนี่ยพระขันรบไม่รบไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าตั้งแต่รัตนโกสินทร์มาเนี่ยพระแสงขันไม่เคยออกรบพระแสงขันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เท่านั้น
1: โอเคตอนนี้หายฉงนไปประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมครึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้อาจารย์
0: หมดแล้ว
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พักกินน้ำเติมพลังชาร์จแบตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหายฉงนกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
0: ไม่ได้เสด็จเอง
1: แล้วก็จะให
0: ้อาวุธราชสัตว์
1: เหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้แบบนี้แล้วนี่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ย
2: หรอน่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของง้าวง้าวเป็นอาวุธจีนโบราณมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาวคล้ายกับทวนและหอกมีความสูงเท่าลำตัวส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นจะมีลักษณะคล้ายลิ้นของมังกรและมีความโค้งเป็นเซี่ยวพระจันทร์ใช้สำหรับการต่อสู้บนหลังม้าแต่การศึกสงครามของไทยนั้นเรามักจะใช้ช้างในการสู้รบจึงดัดแปลงเพิ่มขึ้นโดยเรียกว่าของง้าวซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทั้งสำหรับบังคับช้างพร้อมกับใช้ในการทำยุทธหัตถีกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามที่นั่งบนหลังช้างเช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสของง้าวทำเสร็จยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาเป็นต้น

0: ี้เราคุยกันถึงว่าพระแสงขันเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วมีหน้าที่อื่นไหมคะ
1: ก็มีสิ
0: คือ
1: เช่นในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็คือสาบานตัวการสาบานตัวโดยใช้น้ำเป็นสื่อสำคัญนะฮะเอาคำสัตย์สาบานทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ให้ดื่มเข้าไปก็ถือว่าน้ำนั้นจะซึมซาบไปทุกอณูของร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเผื่อได้คิดคดทรยศต่างๆก็จะมีอันเป็นไปตามคำสัตย์สาบานที่ได้ใส่ไว้กับน้ำแล้วดื่มเข้าไป
0: กลืนเข้าไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณถือน้ำกันปีละ2ครั้ง
0: อ๋อทำทุกปีเหรอคะ
1: ทุกปีปีละ2ครั้ง6เดือนทีนึง6เดือนที
0: คือย้ำ
1: ตอกย้ำความจงรักภักดีแล้วก็มีข้าราชบริพารที่เกิดขึ้นมาใหม่ข้าราชการที่เข้ารับราชการใหม่ก็จะต้องถือน้ำทุกปีเป็นประจำทุกปีใครขาดสมัยโบราณนี่ใครขาดพิธีถือน้ำนี่มีโทษถึงตายก่อนพระราชพิธีถือน้ำในวันนั้นน่ะตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาห้ามดื่มห้ามกินอะไรต้องไปเข้าพิธีซะก่อนถึงจะดื่มกินอะไรได้ก่อนเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาห้ามไปอาบน้ำว่านห้ามไปแช่น้ำว่าน
0: น้ำว่านคือน้ำปกติ
1: คือว่านว่านรู้จักว่านใช่ไหมว่านที่เป็นพืชที่มีสรรพคุณอยู่ยงคงกระพันเหนียวเขาเอามาใส่น้ำแช่ทำเป็นน้ำว่านหรือเอามาแช่น้ำแล้วดื่มห้ามแช่น้ำว่านห้ามดื่มน้ำว่านและว่านบางชนิดตัดเป็นท่อนได้แล้วก็ใส่ปากอมไว้
0: อ๋อเหมือนเป็นการบอกว่ากัน
1: เอาไว้ป้องกันนู่นกันนี่ทำให้พระพุทธคุณพระเทวคุณพระอะไรต่างๆเสื่อมหมดบางทีก็อมว่านจับได้ในประหารชีวิตหมด
0: โอ้นี่เขาต้องตรวจแบบ
1: เขาตรวจหมดอ้าปากดูเลยไม่ให้นั่นในการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็จะใช้พระแสงขันชัยศรีพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วอ่านมนตรานะเป็นร่ายแล้วก็เชิญพระแสงขันชัยศรีเปลือยออกจากฝักแล้วก็แทงลงไปในขันสาครใหญ
0: ่
1: ๆแล้วจากนั้นก็มีพระแสงราชสาตราอื่นๆอีก 15-20 องค
0: ์
1: ไม่ใช่แทงองค์เดียวมีพระแสง
0: คอ
1: พระแสงดาบแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดแทงลงน้ำหมดนี่เคยอยู่คู่
0: เป็นไงบ้าง
1: เกิดมาทันปี 2525-26 นั่นตอนนั้นฉลองกรุงเทพพระมหานครแล้วก็มีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยพระแสงขันทั้งหมดน่ะรวมไว้อยู่ด้านหลังองค์พระแก้วมรกต
0: ประมาณกี่องค์แน่อาจารย์
1: โอ้โหจำไม่ได้จริง
0: ๆเยอะมากเลย
1: พระแสงหอกยาวๆมีหมดใส่พานเรียงไว้หมดเลยตั้งเจ้าพนักงานใส่โต๊ะปูผ้าขาวพระแสงทุกองค์ใส่พานเรียบร้อยเจ้าพนักงานเชิญขึ้นปั๊บอันไหนที่มีฝักเปลือยฝักออกแล้วจากนั้นแพทย์กับพยาบาลที่อยู่ด้านหลังหมอและพยาบาลมีสำลีอย่างที่เป็นม้วนใหญ่ๆอ่ะชุบแอลกอฮอล์ฉลอมรูปพระแสงขันทุกองค์แล้วก็ส่งให้เจ้าพนักงานหลังฉากแล้วเจ้าพนักงานเชิญออกหน้าฉากมาให้มามอบให้กับพระราชครูวามเทพมุนีสมัยนั้น
0: อ๋อพระราชครูเป็น
1: คนแทงน้ำเพราะว่าถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดื่มด้วยการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดื่มนะในสมัยก่อนตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารัชกาลที่4ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย
0: พระองค์แรก
1: พระองค์แรกเป็นการแสดงว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยัง
0: ต้อง
1: จงรักภักดีต่อประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าต้องมาจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วจากนั้น5 6 7 8ไม่ได้ดื่มมาอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงดื่มด้วยพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงดื่มด้วยเพื่อแสดงความจริงใจว่าทรงทําเพื่อประเทศชาติจริงๆมิ้นอันนี้สําคัญมากนะคนไทยเราจะไม่ค่อยรู้เลยพระแสงขันชัยศรีจึงมีบทบาทอย่างสูงมากเป็นพระแสงราชสาตราประจําพระองค์ แทนพระองค
0: ์พูดถึงเรื่องแทนพระองค์แล้วเนี่ยมิ้นรู้มาว่าอย่างบางทีเวลาไปรบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะส่งแม่ทัพออกไป
1: ไม่ได้เสด็จเอง
0: แล้วก็จะให้เนี่ยแหละ
1: พระแสงราชศาสตรา
0: ให้กับแม่ทัพคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามอบพระราชอำนาจแทนให้
1: เรียกว่าพระแสงดาบอาญาสิทธ
0: ิ์ออกไปรบอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแบ่งอำนาจ
1: ใช่
0: คือให้ไปเลยเป็นตัวแทนในการที่จะทำนู่นทำนี่ตัดสินใจแบบนี้แล้วนี่มันไม่มีการเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าเอาไปใช้ในการบอกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวแม่ทัพอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อย่างนี้นะมิ้นในการรบทัพจับศึกบางครั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จออกด้วยพระองค์เองพระราชทานพระแสงราชศาสตราเป็นพระราชอำนาจเนี่ยนะฮะให้กับแม่ทัพในกองผู้นั้นอันนี้เนี่ยนะก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพียบพร้อมและในสมัยโบราณคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแบบนี้เนี่ยนะเขามีจิตน่ะมันไม่เหมือนปัจจุบันมันมีจิตสำนึกว่าทรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็จะทรยศคดโกงต่อประเทศชาติไม่ได้
0: ไม่เคยมีประวัติเลย
1: ไม่เคยมีประวัติเลยมีอันนี้จริงๆนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในพิธีชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามก่อนที่จะออกศึกเนี่ยก็จะเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปข้าศึกเป็นรูปคนเอาผ้าเศษผ้าฉีกมาให้เป็นรูปมันนุ่งให้เหมือนกับผ้าผ่อนแพรพันของเชื้อชนชาติที่เป็นศัตรูของเราเอามัดติดกับต้นกล้วยไปตั้งอยู่กลางลานแล้วจากนั้นแม่ทัพนั้นเชิญพระแสงขันพระแสงดาบ
0: อัญญ
1: า
0: สิทธิ
1: ์ขึ้นจบเหนือศีรษะเลยนะแล้วเอาตุ๊กตาหุ่นคนน่ะนะมัดติดกับต้นกล้วยฟันชั่วเดียวให้ขาดทั้งกล้วยทั้งตุ๊กตาดิน
0: ขาดทั้งตัว
1: ขาดสะพายแล่งเลยแล้วจากนั้นแม่ทัพหันหลังกลับไม่ให้หันกลับไปดูหันหลังกลับเดินขึ้นพับพลาแล้วจบพิธี
0: คือไม่ต้องหันมาอีกเลย
1: ห้ามหันไปดูจบพิธีถือว่ามีชัยชนะแล้วหันหลังสะบัดชัดใสต่อมาในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีเมืองแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพระมหากษัตริย์เองก็ต้องตั้งเจ้าเมืองไปปกครองเจ้าเมืองเหล่านั้นต้องมีอำนาจในการตัดสินคดีความคนทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ต้องตัดศีรษะได้ก็ต้องได้รับพระราชทานพระแสงราชศาสตรา
0: อันนี้คือให้กับทุก
1: ตามเมืองต่างๆให้กับเมืองไม่ให้กับคน
0: อ๋อไม่ได้ให้
1: ไม่ได้ให้เจ้าเมืองมิ้นกำลังพูดถึงตัวบุคคลที่พูดถึงสถาบันคือเมือง
0: อ๋อนึกว่าให้ไว้ที่คนที่เป็นคนครอง
1: ไม่เพราะฉะนั้นก็จะในปัจจุบันนี้นะฮะหลายจังหวัดก็มีพระแสงราชศาสตราพระราชทานเอาไว้เช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองจังหวัดอยุธยาก็มีพระแสงราชศาสตราประจำเมืองทุกภาคมีสิริรวมสัก20 30องค์เวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองนั้นๆสิ่งแรกก็คือเจ้าเมืองหรือปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงจากเครื่องบินพระที่นั่งลงจากรถไฟพระที่นั่งลงจากรถยนต์พระที่นั่งลงจากเรือพระที่นั่งทันทีที่ก้าวแรกของพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเหยียบถึงจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเอาเชิญพานพระแสงราชศาสตราไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นถวายคืนพระบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระแสงขันองค์นั้นมาแล้ว
0: อ๋อไม่เคยเห็นในข่าวเลยนะแต่นี่ไม่รู้เลยนะเน
1: ี่
0: ย
1: ระยะหลังไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วจากนั้นพระราชทานให้กับคนของท่านข้าราชบริพารฝ่ายท่านที่ตามเสด็จเชิญไปเก็บเอาไว้ในพระตำหนักที่ประทับเช่นประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็เชิญไว้ที่พระตำหนักภูพิง
0: ก็คือในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่จังหวัดนั้น
1: ก็
0: ไม่ต้องเอาไว้กับพระองค
1: ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดวันเสด็จพระดำเนินกลับจริงๆพอจะขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งก็เจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นมาพระแสงราชศาสตราถวายพระยิ่งหัวทรงรับเสร็จก็พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปรักษาเอาไว้จบเหนื่อย
0: พอแล้วเหรอพอแล้วเหรอ
1: เอาแค่นี้
0: แต่ยังมีเรื่องอาวุธที่หนูอยากรู้อีกนะเรื่องเกี่ยวกับสงครามเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยโอกาสหน้าดีไหมอาจารย
1: ์อยากรู้เลยทาง
0: โอกาสหน้าไงโอกาสหน้า
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: เขาให้จบแล้วเหรอ
0: เขาให้จบแล้ว
1: โอเคจบแล้วทุกเหนื่อยมากเลย
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ได้
1: ขอบคุณที่จบ
0: ได้คลายสงวนเรื่องของอาวุธทั้งเรื่องของความสำคัญเรื่องของเรียกว่า บทบาทหน้าที
1: ่
0: ของไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอาวุธที่เป็นสิ่งของที่ทำขึ้นมาได้แหละแต่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งยวดมากๆสำหรับประเทศเราในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจบจนปัจจุบันนี้
1: ก็เป็นตัวแทนที่จะอยู่หัวอยู่ดีเหมือนเดิม
0: แต่ว่าคุณผู้ชมพอฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมิ้นเกิดความสงวนเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นกองทัพศึกสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ให
1: ้โอ้ยครั้งต่อไป
0: ครั้งต่อไปไงกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่า
1: วันนี้เอาแค่เล็กๆแค่ดาบแค่หอกแค่พระแสงขันนู่น
0: กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องสนใจเหมือนมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์สงคราม
1: กองทัพตั้งทัพเคลื่อนทัพ
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามชมด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอชมเหมือนกันค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
2: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
2: โห
1: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
2: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
1: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
3: ๆง่ายมากันแล้วเหรออ้
1: าวตาลองสวัสดีครับ
3: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
2: นี่บอกนะว่านัดตาลองมาด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตาลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
3: ใช่ลูกชายนี่ดิตาจะเล่าให้ฟังนี่ก่อนอื่นต้องเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมรุและวัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างติดในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี่ยก็เลยเป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดย1นี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นมั้ยก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุนั่นแหละนี่ในยังนะยังมีภาพทีเด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพานต
2: ์ช้าง10ตระกูล
3: เออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์คำเนี้ยมายังไง
2: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
3: คำเนี้ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัตถุทัศน์ล่ะ
1: แล้ววัตถุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
3: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะเป็นห้องโถงกว้างและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ใช
1: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
3: ับ โอ้ถูกต้องเลย
1: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับ
3: ใช
1: ่สำหรับวันนี้พวกผม2คนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผม2คนครับ
3: โอ้สบายมากเรียกดึกทุกเวลานะลูกนะถ้ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้ออ
2: กมาเที่ยว
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
1: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
4: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
5: ร้อย
4: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้อง แต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

กษัตริย์แห่งมิถิลานครพระองค์หนึ่งนามว่าท้าวชนกคิดละราชสมบัติไปบำเพ็ญพรตจึงออกบวชเป็นฤาษีไปจำศีลอยู่ที่บรรณศาลาปล่อยให้นางรัตนมณีมเหสีเป็นผู้ดูแลกิจการบ้านเมืองวันหนึ่งพระชนกฤาษีลงไปส่งน้ำเห็นพระอบลอยมาติดสวะอยู่ที่ท่าน้ำจึงเปิดพระอบออกดูเห็นกุมารียังเล็กไม่ลืมตาหน้าตาสะสวยผิวพรรณผุดผ่องจึงนำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมแต่ด้วยติดที่ว่าพระองค์ยังคงอยู่ในเพศนักบวชจึงต้องนำพระอบไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไทรอธิษฐานขอให้เทวดาช่วยปกป้องรักษาปรากฏว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระอบไว้ต่อมาพระชนกฤาษีเกิดความเบื่อหน่ายในเพศนักบวชจึงคิดจะกลับไปครองเมืองมิถิลาตามเดิมจึงให้นายโสมไปขุดหาพระธิดาที่ทรงฝังไว้เพื่อพานางคืนสู่เมืองพร้อมกันแต่นายโสมขุดเท่าไหร่ก็ไม่พบในที่สุดพระชนกฤาษีจึงต้องทำพิธีบวงสรวงมวลหมู่เทพยดาตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงด้วยบุญบารมีจึงไถจนได้พบพระอบที่ใส่นางไว้ด้วยเหตุที่ค้นพบนางด้วยคันไถจึงพระราชทานชื่อให้พระธิดาบุญธรรมนี้ว่าสีดาและพระองค์ก็ลาเพศฤาษีกลับคืนมิถิลานครจึงเปลื้องคากรองเปลือกไม้ทั้งสบายหนังสังเสือออกจากบ่าก็ลาพรตพิธีจัญญาทรงเครื่องจักราอลงกรณ์เสร็จแล้ว

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเว้นเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่านะแล้วยัง

ไม่ได้ไหมสักบาท2บาทแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหมเนี่ยก็แข่งขันนะต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยแหละต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญเลยในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแหละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวลในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับละส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วยจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนนึง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าเออแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ

60% 50%แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเงี้ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเข้ามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เพื่อได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังหูละแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบ
อะไรอย่างเงี้ยคือตัวเอง

0: ดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกแล้วมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละถึง5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาก็สูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอ่ะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
3: ร้อย
2: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพินพาทหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อใหญ่ในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงลาวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมนะพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

ิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิด

0: เสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับ
1: บ้านโสมสองแสงเนี่ยครับ
0: นอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
2: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: นนทบุรีเมืองเก่าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัวซีความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้ซ่อมป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่ง9แต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่ง9นะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
3: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับและก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานาทีชุมชนโบราณตลักจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
2: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่สองเนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่สองนั่นก็คือท่านเจ้าจอมบรรดาเหลี่ยมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
4: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันอ่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดง แล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปกองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดพึ่งติดไว้ฐานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้พึ่งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดพึ่งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
3: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
5: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้

0: ณาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายและนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
1: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวันราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
2: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะครับสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตินะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูป พระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดรัชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่อ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญนะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินปรับสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่ได้สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
2: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลากลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลากลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
0: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลนหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว